0: 0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: 2นาทีกับสาระดีๆจากกรมส่งเสริมการเกษตรตอนช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ปรับปรุงช่องทางในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมาโดยตลอดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรโดยในปัจจุบันเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเกษตรกรสามารถนำเอกสารการขึ้นทะเบียนได้แก่แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรหรือทบก.01บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆกำหนดสำหรับเกษตรกรที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปสำนักงานเกษตรอำเภอสามารถขึ้นทะเบียนด้วยตัวเองผ่าน e-form ทะเบียนเกษตรกรที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และสำหรับเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ทุกที่ทุกเวลาและยังสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนความเป็นเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัลได้อีกด้วยช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้นมานั้นถือเป็นช่องทางในการช่วยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากภาครัฐยกระดับการให้บริการเกษตรกรลดภาระเกษตรกรในการเดินทางเพื่อติดต่อราชการสะดวกสบายขนาดนี้อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามนะยุ่งแย่ทำไมพูดได้ละพูดได้พูดดีนะพูดได้ละพูดได้พูดดีพูดแบบนี้แล้วต้อง

ที่รักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามนะยุ่งแย่ทำไมพูดได้ละพูดได้พูดดีนะพูดได้ละพูดได้พูดดีพูดแบบนี้แล้วต้องการอะไร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยที่อยู่ผู้สูงอายุฟื้นชุมชนดินแดงให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัย13พฤษภาคมร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพแนวราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปี2569การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for All รองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางระมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองกคช.เดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากล ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนขบวนแห่
9: มาแล้วสีสวัสดิ์วิเชียรมาศไปดูแห่ที่หน้าบ้านกันเถอะ
10: แห่อะไรหรอ
9: แห่เทอะไรนะอ๋อแห่เทโวมีพระมาแยะเลย
10: เขาไม่เรียกแห่แล้วจ้าเป็นขบวนพระที่มาให้ชาวบ้านตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาจ้า
9: ก็มีพระเดินมาเป็นแถวแล้วก็มีแตรมีกลองนำมาด้วยทำไมไม่เรียกว่าแห่ล่ะ
10: คำว่าแห่แปลว่ามาเป็นขบวนเหมือนกันแต่เป็นคำที่เป็นภาษาพูดเขาจะใช้เฉพาะขบวนที่เอิกกระเริกสนุกสนานเช่นแห่นาคแห่นางแมวส่วนคำว่าขบวนหมายถึงเดินมาเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยเช่นขบวนตักบาตรเทโวขบวนกฐินขบวนขันหมากแห่กับขบวนมีความหมายคล้ายกันแต่คำว่าขบวนเน้นการเดินที่เป็นแถวเป็นแนวส่วนคำว่าแห่เน้นที่ความเอิกเกริกสนุกสนานคำว่าขบวนและแห่บางทีก็ใช้ด้วยกันว่าขบวนแห่
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ไปครั้ง
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: รัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยที่อยู่ผู้สูงอายุฟื้นชุมชนดินแดงให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัย13พฤษภาคมร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพแนวราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปี2569การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for All รองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางระมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองกคช.เดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
0: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
14: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
15: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
16: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
17: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
16: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
17: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
16: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
14: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18: ปลอดภัยแน่นอน
19: และสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
20: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
21: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz คลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
1: หมดแก้วเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะพรุ่งนี้หนูมีงานเช้า
2: เฮ้ยจะขับเองจริงดิหน้าแดงแล้วนะให้คนไปส่งไหม
1: โอ้ยพี่แค่แก้วเดียวเองไม่เป็นไรหรอกหนูนิ่งมาก
2: ใครบอกว่าไม่เป็นไรแค่แก้วเดียวก็เปลี่ยนชีวิตได้นะเพราะแอลกอฮอล์จะเริ่มกดประสาทการมองเห็นก็แคบลงการตัดสินใจควบคุมรถผิดพลาดไปหมดอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลย
1: ไม่หรอกพี่บ้านใกล้แค่นี้เองหนูขับช้าๆเข้าซอยไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว
2: แล้วถ้าเจอด่านล่ะรู้ไหมว่าถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อ่ะกฎหมายถือว่าเมาสุราทันทีนะ
1: ถ้างั้นหนูก็แค่เนียนๆไม่เป่าหรือไม่ก็ขอไปดื่มน้ำเยอะๆก่อนไง
2: คิดผิดแล้วกฎหมายใหม่ปฏิเสธการเป่าเท่ากับเมานะจ๊ะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแถมถูกพักใช้ใบขับขี่อีกอย่างน้อย6เดือนด้วยนะนี่ถ้าไม่นับไปชนคนอื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโทษหนักถึงขั้นติดคุกอีก10ปีปรับเป็นแสนและโดนเพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีวิตความสะดวกแค่5นาทีแลกกับอนาคตที่หายไปทั้งชีวิตคุ้มแล้วหรอ
1: จริงหรอหนูไม่คิดว่าแค่แก้วเดียวมันจะรุนแรงขนาดนี
2: ้อย่าปล่อยให้คำว่าแก้วเดียวทำลายทุกอย่างในชีวิตดื่มไม่ขับกับรถสาธารณะปลอดภัยทั้งคุณและเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: นี่เยอะต้นทุนสูงทำเกษตรคนเดียวก็ยิ่งเหนื่อยแต่รู้ไหมคะยังมีหน่วยงานของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรโดยส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรเพื่อรับการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนสนใจขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรังโทรศัพท์075-211-840สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรังพัฒนาเกษตรกรรมจัดการหนี้สินเกษตรกร
1: ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารในยุคที่ข่าวสารมาจากหลายแหล่งและข่าวที่น่ากลัวที่สุดคือข่าวปลอมปัจจุบันข่าวปลอมส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับสุขภาพการเงินการลงทุนการรับสมัครงานการอบรมหรือสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและภัยพิบัติต่างๆผลกระทบที่อาจเกิดกับคุณสูญเงินเสียสิทธิ์เสียสุขภาพจิตเสียเวลาและอาจเกิดการตระหนกในการดำรงชีวิตได้เมื่อข้อมูลเหล่านั้นไม่ถูกต้องเป็นข่าวปลอมส่งผลกระทบกว่าที่คุณคิดคิดให้ดีคิดให้รอบคอบตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอมผ่านช่องทางต่างๆของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ที่ LINE เว็บไซต์ X ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและโทรศัพท์สายด่วน1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และบันเทิง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และบันเทิง
1: เมื่อพ่อแม่แก่ลงทุกวันมาดูแลคนที่คุณรักด้วยการเปลี่ยนบ้านให้ปลอดภัยรองรับผู้สูงวัยกันเถอะเปลี่ยนพื้นเป็นกันลื่นเดินมั่นใจปลอดภัยทุกก้าวเปลี่ยนห้องน้ำให้มีราวจับลดเสียงลื่นล้มเปลี่ยนเตียงและเฟอร์นิเจอร์ให้มีความสูงพอเหมาะลุกนั่งสะดวกพร้อมมุมมนกันกระแทกป้องกันการบาดเจ็บเปลี่ยนไฟให้สว่างอัตโนมัติเปิดปิดง่ายหายห่วงแม้เวลากลางคืนเปลี่ยนบันไดให้มีราวจับทั้งสองข้างหรือปรับพื้นที่รองรับรถเข็นเพื่อความปลอดภัยความสะดวกสบายและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในบ้านของตัวเอง

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และบันเทิง
1: สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมสวัสดีค่ะ
2: ผมมีเรื่องจะร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
3: ดิฉันเป็นหนี้นอกระบบจะรบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ
4: ส่วนผมได้รับความเดือดร้อนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกครับ
3: ดิฉันจะแจ้งเบาะแสยาเสพติดค่ะ
1: ทุกปัญหามีไว้แก้แค่โทรมาหาเราศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง0752171144หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และบันเทิง
1: เมื่อพ่อแม่แก่ลงทุกวันมาดูแลคนที่คุณรักด้วยการเปลี่ยนบ้านให้ปลอดภัยรองรับผู้สูงวัยกันเถอะเปลี่ยนพื้นเป็นกันลื่นเดินมั่นใจปลอดภัยทุกก้าวเปลี่ยนห้องน้ำให้มีราวจับลดเสียงลื่นล้มเปลี่ยนเตียงและเฟอร์นิเจอร์ให้มีความสูงพอเหมาะลุกนั่งสะดวกพร้อมมุมมนกันกระแทกป้องกันการบาดเจ็บเปลี่ยนไฟให้สว่างอัตโนมัติเปิดปิดง่ายหายห่วงแม้เวลากลางคืนเปลี่ยนบันไดให้มีราวจับทั้งสองข้างหรือปรับพื้นที่รองรับรถเข็นเพื่อความปลอดภัยความสะดวกสบายและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในบ้านของตัวเอง

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: พรรคภูมิใจไทยเคลียร์ชัดเรื่องโครงการแลนด์บิดกระแสคัดค้านโครงการแลนด์บิดเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นท่ามกลางความกังวลจากหลายภาคส่วนทั้งประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชุมชนและทรัพยากรทางทะเลขณะเดียวกันยังมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับแนวทางเปิดให้กับต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาวถึง99ปีรวมถึงกระแสตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ในการเปิดพื้นที่รองรับธุรกิจคาสิโนผิดกฎหมายในอนาคตส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณะโดยย้ำว่าการเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการอาศัยผลการศึกษารอบด้านโปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและลดข้อกังวลที่จะเกิดขึ้นในสังคมสำหรับโครงการแลนด์บิดสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น 1. ดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค 2. ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล 3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว 4. เกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศคณะกรรมการศึกษาผลกระทบมีกรอบเวลา90วันสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกุลนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงื่อนไขสำคัญหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจของประชาชนเป็นหลัก3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนคือ1ไม่มีการใช้สิทธิ์ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี 2. ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาด 3. ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญขอส่งอนุสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนใบปลิวว
9: ิชินเมิดเห็นใบปลิวที่อยู่บนต้นนี้หรือเปล่า
10: ไม่เห็นมีอะไรปลิวมานี่เห็นแต่ใบไม้ปลิวหล่นมาที่พื้นดินไม่ได้ปลิวมาที่โต๊ะนี
9: ่ใบปลิวไม่ใช่ใบไม้ปลิว
11: นี่ไงใบมะม่วงเนี่ยเพิ่งปลิวตกลงมาฉันเลยเอามาให้สีสว่าง
9: โธ่เอ้ยเหมือนวิเชียรมาศเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
10: แล้วมันเป็นอะไรล่ะ
9: ใบปลิวมันเป็นกระดาษที่เขาเขียนข้อความประกาศหรือโฆษณาฉันเห็นใบปลิวที่เขาโฆษณาอาหารแมวฉันจะให้คุณแม่ของพี่เก่งซื้อมาให้พวกเรากินไงล่ะ
10: เอ้าก้าวแต้มช่วยกันหาเร็วเข้าเดี๋ยวอดกินของอร่อยอร่อยหรอก
9: ใบปลิวคือแผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเพื่อเผยแพร่เช่นใบปลิวโฆษณาอาหารแมว
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเดินหน้าสร้างความเข้าใจโครงการวันแมปยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นเอกภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงแรมแคนทารี่ฮิลตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายณัฐวุฒิเรื่องทุกรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือวันแมปอย่างมีประสิทธิภาพระยะที่2โดยมีนายมูฮัมหมัดยังหะสันผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐพร้อมด้วยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและตาเข้าร่วมให้การต้อนรับรัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการวันแมปเพื่อจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศภายใต้แนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบหรือ One Land One Law เพื่อยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เกิดเอกภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมทั้งช่วยลดข้อขัดแย้งทางด้านที่ดินสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์พื้นที่และสนับสนุนการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนอกจากนี้โครงการวันแมปไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ทางภาครัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐอย่างโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องเกิดความมั่นใจในสิทธิการถือครองที่ดินและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการอยู่อาศัยรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4แล้วพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ของโครงการรวมถึงแนวทางการช่วยเหลือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในระยะที่2ครั้งที่12ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและจังหวัดตาพร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลสู่ประชาชนในวงกว้างคมสันขวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: ตอนวังสวนผักกาด
11: ว้าวๆ วันนี้ได้ขึ้นรถไฟฟ้ามาเที่ยววังด้วยสุดยอดไปเลยเหมียว
12: ที่นี่เหรอจ้าวังสวนผักกาดดูบรรยากาศภายในร่มรื่นมากเลย
13: เอ๊ะที่นี่เป็นวังของใครเหรอจ๊ะขาวมณี
14: วังสวนผักกาดเดิมเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพจน์พงษ์บริพัตรกรมหม่อมนครสวรรค์ศักดิ์พินิจและหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรพระชายาปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สมบัติของมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์จัดแสดงศิลปะวัตถุโบราณวัตถุนานาชนิดมีพันไม้ที่มีปลูกไว้งดงามเข้ากับบรรยากาศเรือนไทยหมู่ใหญ่ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษสกุลบุญนาคในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วไหนต้นผักกาดและขาวมณีตั้งแต่เดินเข้ามาฉันยังไม่เห็นผักกาดสักต้นแต่เดิมบริเวณวังเป็นสวนผักกาดของชาวจีนพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหม่อมนครสวรรค์ศักดิ์พินิจทรงซื้อที่สวนผักกาดเนื้อที่ประมาณ5ไร่ปลูกพระตำหนักเป็นที่ประทับและรับรองแขกส่วนพระองค์ทรงเรียกชื่อวังตามชื่อที่ชาวจีนปลูกผักกาดว่าวังสวนผักกาด
13: อ๋อเข้าใจแล้วจ้าแล้วมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์มีไว้เพื่ออะไรเหรอจ้า
14: หลังจากพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหม่อมนครสวรรค์ศักดิ์พินิจสิ้นพระชนม์ที่วังสวนผักกาดหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรพระชายาได้ก่อตั้งมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์เพื่อเป็นอนุสรณ์สร้างงานสาธารณประโยชน์อุทิศถวายแด่พระองค์และเมื่อท่านถึงแก่อนิจกรรมได้มอบวังสวนผักกาดให้เป็นสมบัติของมูลนิธิดำเนินการจัดแสดงศิลปะวัตถุโบราณวัตถุเปิดให้ประชาชนเข้าชมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยจ้ะ
12: ฉันเคยอ่านเจอในหนังสือนะว่าปัจจุบันมูลนิธิได้สร้างอาคารใหม่ชื่อศิลปาคารจุมพจน์พันทิพย์ใช้เป็นสำนักงานถาวรและเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุอันมีค่าและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จัดแสดงไว้นอกอาคารคือเรือโบราณทำด้วยไม้ตะเคียนขนาดยาว9วาครึ่งชื่อเรือ9กึ่งพยามเป็นเรือของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจสำหรับประทับตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จประพาสต้น
11: โอ้โหศรีสวัสดิ์เก่งจังเลย
12: ก็ฉันชอบอ่านหนังสือหาความรู้ไม่ได้ดูแต่รูปสวยๆเหมือนก้าวแต้มนี่นา
11: สิบตาเห็นหรือจะเท่ามือคลำถ้างั้นฉันขอขึ้นไปหาความรู้เกี่ยวกับเรือลำนี้หน่อยนะ
15: ก้าวแต้มอย่าเขาไม่ให้จับนะ
14: นี่แน่จำไว้นะว่าเรามาเที่ยวชมสถานที่ต้องให้เกียรติสถานที่และเคารพกฎข้อบังคับ
12: ใช่จ้ะเราต้องช่วยกันดูแลรักษานะก้าวแต้ม
11: ก้าวแต้มขอโทษจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือสำรองจ้าดีมากจ้ะ
13: ลูกเสือสำรองของก้าวแต้มก็คือลูกแมวนั่นเอง
11: แหมทำไมรู้ทันล่ะ
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะนำไปต่อยอดพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยและเป็นพื้นที่ co-working space สำหรับคนทุกช่วงวัยที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสันกำแพงหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อขัดข้องเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออยากต่อยอดพัฒนาให้ทุกแห่งเป็นพื้นที่ co-working space สำหรับคนทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่เด็กเยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุและในอนาคตทุกแห่งต้องมีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลสามารถค้นหาเรื่องที่สนใจได้แบบไร้รอยต่อสำหรับปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือหนังสือในห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้มีน้อยเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีจำกัดด้านนางพรสวรรค์กันตรงผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันกำแพงกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคว่าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสันกำแพงเปิดให้บริการมานานทำให้ตัวอาคารเริ่มมีการชำรุดทรุดโทรมเช่นระบบไฟฟ้าระบบห้องน้ำวัสดุและคลุพันตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นต่อการบริการประชาชนนักเรียนและนักศึกษาอยากขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมแก้ไขโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนกระทัดรัด
9: พี่เก่งหนังสือเล่มนี้ขนาดกระทัดรัดนะพกพาไปไหนไหนได้สะดวกดีจัง
10: เมื่อกี้ก้อยว่าหนังสือกระทัดรัดเหรอก้อยพูดผิดนะต้องเป็นกระทัดรัดจ้ะ
9: ต้องเป็นกะไม่มีรอเรือใช่ไหมจ๊ะ
10: ใช่แล้วคำบางคำน่ะใช้กะหรือกระเพราะมีที่มาต่างกันหรือกำหนดให้เขียนไว้ต่างกันถ้าไม่รู้ก็ต้องพยายามจำเป็นคำๆไป
9: พี่เก่งช่วยยกตัวอย่างคำที่ใช้กะให้ก้อยฟังหน่อยสิจ๊ะ
10: คำที่ใช้กะก็เช่นกะทันหันกะทิกะพริบกะลำปลี
9: แล้วที่ใช้กระล่ะจ๊ะ
10: ส่วนคำที่ใช้กระก็มีกระจกกระจอกกระเช้ากระดูก
8: กระทัดรัดไม่มีรอเรือหมายถึงเหมาะเจาะสมส่วน
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานวันที่16พฤษภาคมว่าชิคคาลินบินโมฮัมเหม็ดบินไซยิดอันนยานมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE สั่งให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีเร่งดำเนินโครงการท่อส่งน้ำมันตะวันตกไปตะวันออกโครงการใหม่นี้จะผ่านนครฟูไยเลาะทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มกำลังการส่งออกเป็น2เท่าซึ่งจะช่วยขยายขีดความสามารถในการหลีกเลี่ยงการขนส่งที่จำกัดของช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างมากโดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในปี2570ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอิหร่านยังคงปิดกั้นหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าพลังงานที่สำคัญของโลกนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกลดลงประมาณ1ใน5ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนบางประเทศต้องมีการปันส่วนเชื้อเพลิงและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ UAE มีท่อส่งน้ำมันดิบอาบูดาบีหรือที่รู้จักในชื่อท่อส่งน้ำมันฮับชานฟูยาเลาะสามารถส่งน้ำมันได้มากถึง 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันและพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก UAE พยายามเพิ่มการส่งออกน้ำมันจากชายฝั่งอ่าวโอมานให้ได้มากที่สุดโดยสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียเป็นเพียง2ประเทศผู้ผลิตในอ่าวที่มีท่อส่งน้ำมันดิบออกนอกช่องแคบขณะที่คูเวตอิรักกาตาร์และบาเรนพึ่งพาช่องแคบนี้เกือบทั้งหมดสำหรับการส่งน้ำมันจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. โ ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: ตอนหาบหามแบกคอน
11: ดูนั่นสิแม่ค้าแบกอะไรมาขายนะ
12: กริยาท่าทางแบบนั้นเรียกว่าหาบไม่ใช่แบกจ้ะหาบคือใช้ไม้ท่อนยาวๆสักหนึ่งวาหรือที่เรียกว่าไม้คานสอดหูสาแหรกคู่หนึ่งพร้อมกระจาดแล้วยกเอาลำไม้พาดบ่าหาบสิ่งของในกระจาดทั้งคู่ไป
11: และคำว่าหามหมายความว่ายังไงหรอ
13: หามคือการใช้ไม้ท่อนกลมยาวสักหนึ่งวาหรือกว่าเล็กน้อยโดยเอาปลายไม้ทั้งสองด้านวางบนบ่าคนสองคนจากนั้นก็เอาของที่จะหามไปผูกห้อยไว้ตรงกลางไม้ท่อนนั้นแล้วพาไป
11: โน่นๆดูสิเขาหามกระสอบข้าวได้ด้วยอ่ะเก่งจังเลย
12: ต้องใช้คำว่าแบกจ้าไม่ใช่หามแบกคือการเอากระบุงถุงหรือกระสอบที่บรรจุของอยู่ข้างในยกขึ้นตั้งบนบ่าข้างหนึ่งหรือคร่อมบ่าทั้งสองข้างพาเอาไป
11: ดูคนนั้นสิเขาแบกถุงใบเบ้อเลย
13: ท่าทางแบบนั้นเขาเรียกว่าคอนนะก้าวแต้มไม่ใช่แบก
11: อะไรกันเนี่ยทำไมพูดไม่ถูกสักที
13: คอนก็คือการใช้ไม้ท่อนกลมยาวหรือไม้คานเอาของที่จะคอนไปผูกหรือห้อยกับหัวไม้ข้างหนึ่งแล้วเอาไม้พาดบ่าให้ของที่จะคอนนั้นอยู่ข้างหลังใช้มือข้างหนึ่งจับหัวไม้ข้างหน้าไว้แล้วพาของนั้นไปกับตัว
11: ฮ่ได้ความรู้ไปอีกหลายคำในวันนี้สบายใจจริงๆเลย
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เธอเมื่อคืนนะเธอได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: ผมไม่ไปแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคนนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ
1: ว้าว

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานทุกกลุ่มจึงประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานอย่างเร่งด่วนโดยการจัดตั้งศูนย์รับรองเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่ส่งตรงถึงรัฐมนตรีพร้อมตั้งทีมบริหารจัดการปัญหาแรงงานเชิงรุกลงพื้นที่แก้ปัญหากรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานพบว่าปัจจุบันมีข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนเป็นจำนวนมากกระทรวงแรงงานจึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้สามารถเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรงซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการพัฒนาช่องทางการแจ้งปัญหาที่นำแนวคิดจากระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้โดยอาศัยต้นแบบเช่นทับฟิกฟราวเพื่อเป็นช่องทางลัดให้พี่น้องแรงงานสามารถส่งข้อมูลความเดือดร้อนมายังรัฐมนตรีและทีมงานได้โดยตรงเพื่อความรวดเร็วและโปร่งใสในการติดตามความคืบหน้าเป้าหมายหลักคือการให้คำตอบและแนวทางในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนแก่พี่น้องแรงงานเพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเยียวยาปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนผัดไทย
9: ว่าไงจ๊ะใจดีดีใจนั่งเล่นกันเพลินเชียวหิวหรือยังพี่ซื้อผัดไทยอร่อยๆมาฝากจ้ะ
10: ขอบคุณครับพี่พศพี่พศคะคำว่าผัดไทยสะกดแบบนี้หรือคะ
11: นั่นสิครับแล้วทำไมบางครั้งถึงเขียนแค่ไม้มาลายกับทอทหารไม่เห็นมียอยักษ์ต่อท้ายเลยครับ
9: ช่างสังเกตกันจริงๆก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดตามตำรับของคนไทยดังนั้นการเขียนที่ถูกต้องจะต้องมียอยักษ์ต่อท้ายนะจ๊ะเพราะคำว่าไทยคำนี้หมายถึงประเทศไทยหรือที่เป็นของคนไทยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั่นเองจ้ะ
10: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะต่อไปถ้าจะเขียนคำว่าผัดไทยจะต้องมียอยักษ์ต่อท้ายด้วยเสมอ
11: ว่าแต่จะลงมือทานกันได้หรือยังหิวจนตาลายแล้วครับ
12: เราคนไทย

0: ขอก่อนได้แม่อย่างนี้ก็ตาแตกตายแล้ว
1: โอ้ยมันสะท้านมันสะท้าน

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ทหารและเทศบาลแม่สายลุยซ่อมบิ๊กแบ็ก13จุดรับมือมวลน้ำหลากในฤดูฝนนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายพร้อมด้วยพลตรีพักพงษ์เงสันเทียผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายนำกำลังพลทหารกองพันทหารช่างชอพันซีนำเครื่องจักรกลหนักและรถแมคโครลงพื้นที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1เพื่อเดินหน้าตามแผนรื้อถอนและซ่อมแซมกระสอบบิ๊กแบ็กกั้นแม่น้ำแม่สายที่ผุพังเสียหายรวมทั้งสิ้น13จุดนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเปิดเผยว่าการทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่3ในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น3โซนหลักได้แก่โซน A ตั้งแต่หัวฝายถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่1โซน B ตั้งแต่สะพานมิตรภาพแห่งที่1ถึงหอประชุมไม้ลุงขนโซน C ตั้งแต่หอประชุมไม้ลุงขนถึงจุดชนประธานปฏิบัติการใช้กำลังพล50นายประเมินว่าจะแล้วเสร็จภายใน45วันหากยังไม่เสร็จสิ้นจะประเมินสถานการณ์เพื่อซ่อมแซมจนเสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้เทศบาลได้แบ่งแผนรับมือ2ฝ่ายคือน้ำนอกให้ทหารซ่อมแซมผนังกั้นน้ำโขงริมสายและน้ำในโดยเทศบาลจะเร่งขุดลอกลำเหมืองลำคลองในเขตเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสายลมจอยซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำรับน้ำหลากจุดแรกเปิดเผยว่าปีนี้มีการเตรียมพร้อมอย่างดีโดยเลือกที่จะนำสินค้ามาวางหน้าร้านในปริมาณที่น้อยลงเพื่อลดความสูญเสียและหากได้รับสัญญาณเตือนภัยระดับน้ำสูงจากหน่วยงานราชการก็พร้อมจะขนย้ายทรัพย์สินและอพยพทันทีอย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่ายังมีบ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ติดแม่น้ำสายยังคงปล่อยทิ้งเศษดินทรายที่ตกค้างไว้ในบ้านตามสภาพเนื่องจากอยู่ระหว่างรอดูท่าทีสถานการณ์น้ำและรอความชัดเจนจากหน่วยงานราชการเรื่องการทุบทำลายบ้านเรือนตามแนวเขตที่มีการสำรวจไปก่อนหน้านี้จบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าววชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ข ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนการจ้างแรงงานต่างด้าว
13: แหมเฮียช่วงนี้ร้านเฮียดูคึกคักนะ
14: นิดหน่อยนิดหน่อยฮัลลีเฮียเพิ่งรับคนงานชาวเมียงมาเข้ามาเพิ่มนะเลยแบ่งเบาภาระได้เยอะเลย
13: คนงานเมียนมาเหรอ
14: ใช่เลี้ยว
13: แล้วคนงานมีใบอนุญาตทำงานหรือเปล่า
14: อนุญาตอนุญาตอะไรเฮียนี่แหละอนุญาตเอง
13: ไม่ใช่อย่างนั้นสิเฮียตามกฎหมายแล้วอ่ะการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำงานไม่อย่างนั้นอ่ะจะผิดกฎหมายนะ
15: ถูกต้องแล้วค่ะในจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนหากกระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับเงินตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษค่ะ
14: หายจริงเลยเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะขอบใจมากนะงานจะรีบพาคนงานไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางานละแบบนี
11: ้หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
16: ราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินจำนวน 20,000 บาทสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแก่ราษฎรบ้านป่าแปะเพื่อให้เป็นกองทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานธนาคารข้าวช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคโดยทรงรับสั่งถึงการจัดตั้งธนาคารข้าวบ้านป่าแปะว่าธนาคารข้าวแห่งแรกของโลกธนาคารข้าวคือธนาคารที่ให้กู้ยืมเป็นข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาปลูกข้าวไม่พอกินเมื่อราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วก็ให้นำข้าวมาคืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ยเป็นข้าวจำนวนเล็กน้อยเช่นยืมข้าวจากธนาคารไปบริโภคจำนวน10ถังให้นำข้าวมาคืนพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นจำนวน11ถังดอกเบี้ยดังกล่าวนำมาสมทบกองทุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนต่อไปอย่างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าเลเวะบ้านป่าแปะเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรบนดอยถึงแม้จะอยู่ห่างไกลก็ยังอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระราชาของแผ่นดินและในวันที่1มีนาคมของทุกปีราษฎรชนเผ่าเลเวะบ้านป่าแปะจะจัดพิธีนำข้าวที่ยืมไปมาคืนที่ยุงข้าวพร้อมดอกเบี้ยเรียกว่าพิธีเอาข้าวขึ้นหลองเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนข้าวของบ้านป่าแปลดน้อยลงธนาคารข้าวบ้านป่าแปจึงมีการต่อยอดกิจกรรมของธนาคารข้าวหลากหลายขึ้นเช่นการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นบ้านการแปรรูปเป็นข้าวดอยปลอดสารพิษเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวดอยป่าแปอีกด้วยจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแนวคิดการจัดตั้งธนาคารข้าวได้ขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆทั่วประเทศช่วยให้ราษฎรในถิ่นทุรกันดารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวรารัตน์ลาวิชัยสวท.แม่เสรียงรายงาน
6: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์แบบนี้หลังข่าว 15:00 น.เรื่อยไปจนถึงเวลา 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ819 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเรานำเสนอเรื่องราวของคนพิการที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับนำมาเล่าสู่กันฟังกันครับวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณวรุณรดาหรือพี่หนิงคุณจตุพลหรือคุณโจ้นะครับยังคงอยู่พูดคุยในรายการของเราเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาตินะครับเขาได้ดำเนินการผลิตหนังสือเสียงในระบบเดซี่อย่างไรแล้วเราจะทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังได้อย่างไรวันนี้คุยต่อเนื่องนะครับคำถามคร่าวๆที่ผมตั้งไว้วันนี้น่าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะว่าหนังสือทุกเล่มนะครับก็มีคนแต่งมาคนเขียนมาเนี่ยเวลาเอามาทำซ้ำดัดแปลงมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์ได้อย่างไรแล้วถือว่าหนังสือที่นำมาอ่านบันทึกเสียงไว้ในห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะถือว่าเป็นการทำซ้ำดัดแปลงหรือไม่แล้วก็จะผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรือถ้าผิดหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยทางห้องสมุดคนตาบอดเพื่อผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์และมูลนิธิคนตาบอดไทยเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรวันนี้คุยกันแล้วก็รวมไปถึงด้านเทคนิคอื่นๆด้วยที่เราจะได้คุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามพูดคุยกันกับคุณหนิงและคุณโจ้จากมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับห้องสมุดคนพิการห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติต่อไปจะมาคุยกันในช่วงหน้านะครับตอนนี้ขอพักฟังสิ่งดีๆฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ

ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captionsและบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

บริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: เด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปักตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ 3. สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์ด้วยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน
2: จบรายการไปแบบยังไม่จบครับวันนี้ก็เลยมาคุยกันต่อเรื่องของ Read for the Blind แล้วก็เรื่องราวต่างๆของห้องสมุดคนตาบอดนะครับภายใต้มูลนิธิคนตาบอดไทยในเครือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุยกันต่อยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้คุยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องของการเตรียมตัวหรือใครอยากเป็นอาสาสมัครใครฟังค้างไว้วันนี้ก็ได้มาคุยกันต่อแล้วก็จะได้มารับรู้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะครับคุยกับคุณโจ้ค้างไว้เรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็การอัปเดตแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกวันนี้มันยังคงต้องดูแลกันอยู่อีกเยอะไหมครับในตัวแอปพลิเคชัน Read for the Blind
4: ก็จริงๆเบื้องหลังของเราคือเราก็ต้องดูแลกันตลอดนะครับ
2: ครับ
4: เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรเวลามีการสร้างหรือว่ามีการผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพยายามที่จะทำให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันรองรับกับระบบปฏิบัติการที่มันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัวแอปพลิเคชันของเราพยายามที่จะทำออกมาให้มันรองรับทั้ง2ระบบปฏิบัติการทั้ง iOS แล้วก็ Android เนี่ยโดยเฉพาะฝั่ง Android ซึ่ง อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วมันค่อนข้างหลากหลายมากหลายเวอร์ชันนะครับ Android ก็มีหลายยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้มากที่สุดกับรองรับกับเวอร์ชันของ Android หลากหลายที่สุดอะไรเงี้ยนะครับก็ยังต้องมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการตรวจสอบหลังบ้านอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับ
2: เห็นหลายคนบอกว่า

0: application read for the blind ทำอะไรได้บ้างครับ
1: ต้องบอกก่อนเมื่อวานเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของคือนอกจากอ่านหนังสือแล้วเนี่ยสำหรับมือใหม่เรามีอีกหมวดหนึ่งก็คือหมวดของบทความการอ่านบทความเนี่ยก็จะเป็นการอ่านแบบบทความสั้นๆไม่ได้ยาวใช่ครับแล้วก็อย่างหนังสือเนี่ยเรายังมีเป็นโครงสร้างแบบเป็นบทเป็นโครงสร้างของหนังสือเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของบทความเนี่ยก็อาจจะเป็นอ่านสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอ่านในรูปแบบของบทความได้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะพัฒนาไปอ่านในรูปแบบของหนังสือได้ทีนี้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนอกจากบันทึกเสียงได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแก้ไขต้องบอกแก้ไขเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ได้แก้ไขแบบละเอียดมากแต่ว่าสามารถที่แก้ไขเบื้องต้นได้ก็คือเราสามารถที่จะบันทึกแทรกได
0: ้
1: นะครับสมมติว่าเฮ้ยเราอ่านแล้วอ่านตกไปอ่านข้ามไปนะครับเราสามารถที่จะมาบันทึกแทรกได้บันทึกทับนะครับก็คือทับจากเดิมนะครับเราอาจจะอ่านผิดนะครับเราก็ตัดส่วนที่อ่านผิดออกแล้วก็บันทึกเข้าไปใหม่ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกได้นะครับอย่างสมมติว่าเวลาคนอ่านที่บ้านนะครับก็เราก็สามารถที่จะหยุดอัดแล้วก็ลบส่วนนั้นทิ้งไป
0: แต่ไม่ใช่ลบเสียงไก่ออกอย่างเดียวได้นะ
1: ไม่ได้
0: ครับ
1: ไม่ได้
0: อ่านใหม่เลย
1: ครับ
0: อ่านใหม่แหละแต่ว่าของเดิมที่มันดีอยู่ก็ยังเก็บคงยังคงเก็บไว้
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับนี่คือคุณสมบัติแล้วก็สิ่งที่มันทำได้ในตอนนี้ทีนี้พอมาถึงเวลาการให้บริการของเราแล้วคนสนใจคนเริ่มรู้จัก Read for the Blind แล้วซึ่งเหมือนน้องเม่นบอกเมื่อวันคุยกันนอกรอบก็บอกว่าเขาก็เคยนะเคยใช้แต่ตอนนี้มันน่าจะยากแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่าเริ่มต้นใหม่ทีนี้ตอนนี้ภารกิจหลักคือเราให้บริการนอกจากเราจะอ่านหนังสืออีดิทหนังสือแล้วเนี่ยครับต้องให้บริการคือไปสอนหรือไปบอกให้คนได้ใช้โปรแกรมด้วยเพื่อที่จะให้เขาได้ไปทำเองได้พี่หนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามาจนจากอดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้เมื่อมี Read for the Blind แล้วมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้แล้วหน่วยงานไหนที่เราไปทำบ้างหรือทำ MOU กันอย่างไรไปแล้วทำอะไรบ้างกระบวนขั้นตอนเป็นยังไงครับ
2: พอมันเริ่มมีแอปพลิเคชันตัวเนี้ยมันทำให้เราเรียกว่ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับฝั่งอาสาสมัครทีนี้พอองค์กรอันนี้เอาส่วนที่เป็นองค์กรนะฮะองค์กรที่อยากจะทำกิจกรรมถ้าเขาไม่ได้มีเวลามากเราจะคุยกันก่อนว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมีระยะเวลาในการกิจกรรมทำกิจกรรมนานแค่ไหนถ้าไม่นานอย่างเช่นอาจจะสักไม่ถึง1เดือนเราก็จะไม่แนะนำหนังสือแล้วค่ะก็จะแนะนำเป็นให้อ่านบทความแบบพี่โจละเพราะว่าก็เข้าใจว่าแต่ละหน่วยงานบางทีเนี่ยเวลาที่เขาต้องใช้อ่านเนี่ยมันจะมีไม่มากนักอาจจะช่วงเลิกงานหรือว่า1ชั่วโมงของแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะคือที่ผ่านมาที่ยังทำต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้มาหลายปีแล้วเนี่ยก็จะมีธนาคาร CIMB นะคะแล้วก็ธนาคารกรุงศรีอันนี้ก็คือจะอ่านทั้ง2 อย่างทั้งตัวโปรแกรมที่เรียกว่า OB แล้วก็มาหลังๆเนี่ยเริ่มอ่านตัวแอปพลิเคชัน Read for the Blind เยอะขึ้นหรือแม้แต่ของปตท.อันนี้ก็ไปทำเองนะคะแล้วก็ล่าสุดก็จะมีของสสส.นะคะแล้วก็ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีเครื่องมืออื่นๆนอกเหนือจากแอปด้วยก็คือจะเป็นของจุฬาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ครับถ้าสมมติสักองค์กรหนึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เรากำลังจะทำโดยมีดำริของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้บริหารเนี่ยครับถ้าเราจัดให้มีเวิร์กช็อปแล้วทางทีมของพี่หนิงกับพี่โจมาเนี่ยครับเราจะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมาแล้วมาเข้าใจกับกระบวนการในการทำงานของทั้ง OB แล้วก็ Read for the Blind เนี่ยครับ
2: ค่ะก็ทั้งตัว OB และ Read for the Blind นะคะสิ่งหนึ่งที่มันจะเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของวิธีการอ่านแต่จริงๆแหมพอมาที่นี่แล้วเนี่ยเป็นผู้ใช้เสียงกันทั้งนั้นเลยเราก็ไม่รู้แล้วว่าจะแนะนำกันยังไงแต่เราก็จะมีหลักเนาะหลักของการอ่านหนังสือหลักของการอ่านบทความว่าจะมีขั้นตอนยังไงเริ่มต้นเราจะต้องมีการนำเสนอหัวเรื่องยังไงอ่านโดยใครอะไรแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปเรียนรู้เรื่องการใช้แอปพลิเคชันซึ่งเวลาเราแนะนำเราก็จะแบ่งใน2พาร์ทอยู่แล้วก็คือในส่วนของที่เป็น iOS กับ Android คือวิธีการเหมือนกันแหละหน้าตามันก็หน้าจอการแสดงผลมันก็จะต่างกันเล็กน้อยทีนี้ถ้าเป็นบทความเนี่ยค่ะก็สามารถใช้อ่านได้ทุกบทความที่ต้องการอ่านเลยเพียงแต่ว่าเราก็จะแนะนำในส่วนว่าเอ้ยบทความแบบไหนที่ไม่ควรเลือกมาอ่านเช่นอาจจะล้าสมัยไปหน่อยอาจจะไม่อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์

0: คดีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนถ้าใครแบบเอ้ยเริ่มบทความแล้วอยากจะอ่านหนังสือเป็นเล่มมีเวลามากพออย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำอีกว่าควรอ่านแบบไหนประมาณกี่หน้าแล้วก็เริ่มต้นอย่าเพิ่งอ่านซีรีส์นะเดี๋ยวสมาชิกทวงสมาชิกตาบอดเราทวงเก่งมากนะคะ เดี๋ยวจะไม่ทันใจอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำแล้วก็จะมีการจองอ่านด้วยเพื่อป้องกันการอ่านซ้ำแล้วที่สำคัญนะคะอยากจะบอกว่าพอเราได้ย่างก้าวเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยตั้งแต่เดินเข้าผ่านประตูมาเราแบบเอ้ยบรรยากาศมันดีมากจุดที่เงียบๆมีค่อนข้างเยอะเราว่าเหมาะมากค่ะเหมาะมากกับการที่อาสาสมัครเขาจะบันทึกเสียงด้วยแอปพลิเคชัน Read for the Blind
1: ห้องหับมีเยอะนะที่นี
0: ่มาก
1: ห้องว่างๆหรือห้องที่เขาไม่ได้ใช้ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีมิกเซอร์มีอุปกรณ์อะไรใดๆใช่ไหมครับ
2: ไม่จำเป็นเลยครับไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นแม้กระทั่งว่าไม่ต้องใช้small talk หรืออะไรด้วย
2: จริงๆต้องบอกว่าโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนปัจจุบันเนี่ยตัวไมค์ในตัวเขาเนี่ย
1: มัน
2: ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะนั้นก็สามารถที่จะใช้ไมค์ในตัวโทรศัพท์ได้เลย
1: การดาวน์โหลดนะครับการเอามาเก็บไว้ในเครื่องของเราทำยังไงบ้างครับ
2: ก็ถ้าเป็นบน Play Store นะครับของฝั่ง Android เราก็เข้าไปใน Play Store แล้วก็ไปเสิร์ชคำว่า Read for the Blind หรือเขียนว่า RFB ก็ได้นะครับเราก็จะเจอแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Read for the Blind นะครับฝั่ง iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับไปเสิร์ชหาคำว่า Read for the Blind หรือ RFB ก็จริงๆเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าที่จะบอกไว้นิดหนึ่งก็คือว่าตัวความจุในเครื่องนะครับอาจจะต้องเหลือไว้ให้เรานิดหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราบันทึกเสียงลงไปเนี่ยก่อนที่เราจะส่งขึ้นไปบนคลาวส่งเสียงขึ้นไปบนคลาวเพื่อให้ทางห้องสมุดของเราเนี่ยดึงลงมาใช้งานเนี่ยนะครับมันจะต้องบันทึกเสียงเก็บไว้ในเครื่องก่อนเพราะว่าเวลาเราบันทึกเสียงเก็บไว้ในเครื่องเนี่ยการแก้ไขการอีดิทการทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไฟล์มันจะง่ายกว่า
1: ครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นก็ขอความจุเหลือให้เราสักนิดหนึ่งนะครับ
1: เข้าไปยืนยันตัวตนหรือว่าอะไรยังไงบ้างครับยากไหมครับ
0: ก็จะมีการแบบลงทะเบียนแยกต่างหากเลยก็มีแล้วก็จะเข้าผ่าน Facebook ก็ได้คือมันจะมีให้เลือกนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราเข้าไปในแอปเนี่ยมันจะมี2ฝั่งก็คือฉันเป็นอาสาสมัคร
1: ครับ
0: I am volunteer นะคะหรือไม่ก็ฉ
2: ัน
0: เป
2: ็
0: นคนตาบอดเพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกฝั่ง
2: อย่าไปเลือกฝั่งคนตาบอดนะครับ
0: เลือกให้ถูกฝั่ง
1: ทีนี้พออย่างนี้ผมมีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วไอแอปตัวนี้ครับถ้าเลือกว่าฉันเป็นคนตาบอดเดี๋ยวพอเข้าไปพบคนตาบอดสามารถใช้อะไรได้บ้างครับ
2: คนตาบอดเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปอ่านหนังสือที่อาสาสมัครอ่านไว
1: ้
2: แม้แต่ว่ายังไม่เสร็จก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได
1: ้อุ้ยเหรอครับ
2: คืออย่างบางคนเนี่ย เขาอาจจะแบบติดตามสมมติเขาติดตามซีรีส์เรื่องนี้อยู
1: ่
2: แล้วแบบอยากจะฟังมากอ่ะฟังแบบเรียลไทม์เลยคือพออาสาสมัครคนสมมติพี่หนิงมาอ่านพี่หนิงอ่านได้2บทผมบอกผมไม่รอละผมไม่รอที่ลิฟผมไม่รอที่แท็บทูรีดละผมจะเข้ามาฟังใน Read for the Blind เลยผมก็กดเข้าไปฟังเรื่องที่พี่หนิงกำลังอ่านอยู่2บทนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเป็นการกดดันพี่หนิงไปในตัวว่าน
0: อกจากกดฟังแล้วเนี่ยก็ไปกดดันอาสาต่อ
1: เอาอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้ทำให้อาสาแบบว่าคือแบบคนตาบอดที่เข้าไปก็คือจะรู้หมดเลยว่าตอนนี้ใครอ่านเรื่องอะไรอยู่ถึงไหนแล้วอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอ่านไม่ได้ฟังเรียลไทม์ถึงขนาดว่าเอ้ยผิดเอาใหม่3 2 1
2: ไม่ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
2: แต่จริงๆมันก็จะเป็นผลหรือว่ามันเป็นแรงบันดาลใจครับให้กับอาสาสมัครด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดคนไหนอ่านแล้วดีหรือว่าอ่านแล้วคนตาบอดชอบเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปให้ดาวก็คือแบบเข้าไปกดให้ดาวกับอาสาได
1: ้ครับ
2: ก็เขาจะอาสาจะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเริ่มมีคนตาบอดมาฟังแล้วนะ
1: ครับ
2: เขาก็แบบมีกำลังใจที่จะอ่านต่อไป
1: ทำเนียบอาสาครับพี่หนิงตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับมีคนมาอยู่กับเราเยอะแค่ไหนแล้วก็วิธีการกระบวนการต้องทำยังไงบ้างถ้าเป็นแบบว่า walk in เข้ามาหรือว่าไม่ได้มาเป็นองค์กรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็ถ้าสมมุติอาสาที่อ่านต่อเนื่องแล้วมีผลงานจริงๆของเรานะตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ร้อยต้นๆ
1: ครับ
0: 100ต้นๆอันนี้คือบางท่านก็อาจจะมี เวลาอ่านเป็นผู้เป็น professional เป็นอาสาระดับพรีเมียมและแพลตินัมก็จะอ่านแบบเดือนนึงได้หลายเล่ม แต่บางท่านอาจจะ 2-3 เดือนอาจจะส่งได้1เล่มแต่ก็ยังมีผลงานต่อเนื่องอยู่ก็จะมีแค่หลักประมาณ100นิดๆ นะคะ
1: แยกกัน
0: แต่ว่าอาสาทั่วๆไปที่แบบยังอ่านมาบ้างอาจจะปีนึงอาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านมากอาจจะส่งสักเล่มนึงอะไรเงี้ยมันก็มีปรับปลายอันนี้ไม่รวมขององค์กรนะคะเนื่องจากขององค์กรเนี่ยบางทีเป็นโครงการก็อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องมากนะ
1: ก็คือพอจบโครงการก็จบไปแต่ว่าผลงานที่ฝากไว้มันก็ยังมี
0: ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
1: ก็อันนี้เป็นธรรมเนียบละทีนี้ขั้นตอนกระบวนการสมมติคนคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกหนูอยากเป็นอาสาผมอยากเป็นอาสาที่นี่เราก็จะพอจะมีเวลาอ่านอย่างต่อเนื่องเวลานี้ต้องทำยังไงครับ
0: ค่ะเริ่มต้นนะคะถ้าไม่ได้เข้าอบรมออนไลน์กับเราคือเราเนี่ยจะมีการอบรมออนไลน์ทั้งในส่วนขององค์กรแล้วก็บุคคลทั่วไปแต่มาหลังๆเนี่ยค่ะพอเรามีคลิปวิดีโอในการสอนขั้นตอนต่างๆเยอะขึ้นเน
1: ี่
0: ยอาสาก็จะดูทวนได้แล้วรู้สึกว่าอาสาจะชอบมากเพราะว่าคือมันดูย้อนกลับไปกลับมาได้ไม่เข้าใจตรงไหนย้อนหรือว่าถ้าคำถามที่มันไม่มีคำตอบในคลิปวิดีโออาสาก็สามารถจะทักแชทเข้ามาในinbox เพจทั้ง2เพจนะที่ได้คุยกันไปเมื่อวานก็คือเพจของห้องสมุดแล้วก็เพจ Read for the Blind ทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออาสาได้เริ่มต้นอ่านได้จองหนังสืออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการตรวจตัวอย่างเสียงอาสาก็พอเราตรวจฟีดแบคอะไรไปอาสาแก้อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ติดต่อกันทางออนไลน์แล้วก็อาสาอ่านจากที่บ้านอ่านจากที่ทำงานเสร็จส่งไฟล์บอกอัปเดตเรียบร้อยแล้วบางทีเนี่ยยังไม่ต้องทันอาสาส่งมาเหมือนอย่างพี่โจบอกก็คือบางทีถ
2: ้
0: าต
2: ั
0: วในแอปถ้าในแอปเนี่ยจะมีเราจะมีสมาชิกแบบเหมือนเป็นสายสืบเลยนะคะเขาก็จะแบบเรื่องนี้อาสาอ่านจบแล้วคือเขาจะมากดดันเจ้าหน้าที่อีกทีว่าให้กรุณาไปเอาไฟล์เนี่ยนะจาก Read for the Blind เนี่ย
1: มาทำ
0: แล้วก็อัพขึ้นระบบ1414หรือว่า Tab to Read
1: ทีนี้ถามคุณโจครับว่าหลังจากสำเร็จลุล่วงไปแล้วสำหรับการ edit นะครับทำเป็น1เล่มถามเรื่องการจัดเก็บช่องทางวิธีการที่จะทำให้คนตาบอดได้เข้ามาอ่านในห้องสมุดเราซึ่งแน่นอนมันอาจจะยังไม่ได้มีการยืมคืนเหมือนเมื่อก่อนแล้วแหละมันส่งไปสรงไปสนีไปคงไม่มีแล้วแหละตอนนี้วิธีการยังไงบ้างครับ
2: คือต้องบอกว่าตอนนี้ทางห้องสมุดของเราเนี่ยเรามีระบบคลาวด์ที่ไว้สำหรับเก็บหนังสือนะครับซึ่งเรามีเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางเราเองก็พยายามที่จะระดมทุนนะครับเพื่อที่จะจัดหาเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่เหมือนกันเพราะว่าตัวเก่าเราก
1: ็มันล้าเต็มที
2: ล้าแล้วแล้วก็เก็บมาเยอะมากนะครับ
0: ล้าอ
2: ีกเก็บมาเยอะมากก็คือพอหนังสืออยู่บนนั้นแล้วเนี่ยช่องทางในการให้บริการของเราเนี่ยตอนนี้นะครับก็จะมีคืออย่างที่บอกว่าด้วยการที่เราเป็นคนตาบอดเนี่ยแล้วก็คนตาบอดก็จะค่อนข้างหลากหลายมีทั้งคนตาบอดที่ได้เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็มีทั้งคนตาบอดที่ไม่ได้เรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้บริการของเราเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ครอบคลุมที่สุดนะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้เทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้ามาฟังได้ผ่านสายด่วนข้อมูลข่าวสาร1414ก็คือเลข4หลักคือมีโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยกดจากที่ไหนก็ได
1: ้
2: นะครับกดเข้ามาแล้วก็มาฟังซึ่งข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลเดียวกันจะเป็นชุดข้อมูลเดียวกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีความรู้หรือว่าสามารถใช้เทคโนโลยีได้เนี่ยก็ใช้แอปพลิเคชันที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือตัวTab to Read นะครับแท็บนี้ก็คือ TAB ก็มาจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
1: Thailand Association for the Blind
2: ใช่ครับก็ Tab to Read นะครับก็พอเข้ามาปั๊บเนี่ยคือคนที่จะมาอ่านได้เนี่ยคนที่จะเข้ามาฟังได้เนี่ยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยพื้นฐานเนี่ยจริงๆเราก็จะเอามาจากคนที่เป็นสมาชิกสมาคมอยู่แล้วสมาชิกสมาคมคนตาบอดเนี่ยเราจะถือว่าเป็นสมาชิก1414 plus โดยปริยายเพียงแต่ว่าถ้าเขาอยากจะใช้บริการเขาจะต้องมาเปิดใช้บริการกับเราอีกทีนึง
1: มันก็โยงมากับเรื่องที่ผมจะคุยต่อไปนี้ก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นั่นแหละนะครับเราจะเห็นว่าบางเรื่องเวลาเราเข้าไปในแท็บ to read แล้วทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้แต่บางเรื่องทุกคนไม่สามารถเข้าถึงได้หมดได้ครบมันแตกต่างหรือว่ามันต้องมีวิธีการอะไรอย่างไรเรื่องนี้ก็คงต้องคุยกันครับพี่หนิงครับวิธีการที่จะเข้าไปสมัครยืนยันตัวตนเปิดสิทธิ์เช่นสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็มีอยู่แล้วแต่ว่า เมื่อเราอยากใช้1414 plus ได้เต็มรูปแบบอันเนี้ยวิธีการเข้าไปทำอะไรยังไงอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของคนตาบอดที่จะต้องเข้าไปใช้บริการแล้วแหละครับ
0: ค่ะก็สำหรับสมาชิกตาบอดนะคะก็คือ เราจะมีเงื่อนไข นอกจากหมายเลขโทรศัพท์ที่จะเข้าใช้งานแล้วก็คือจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการอันนี้นอกเหนือจากที่เป็นสมาชิกสมาคมนะคะก็คือจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการทางด้านสายตาด้วยนะทางด้านอื่นก็ไม่ได้นะคะเพื่อที่จะมายืนยันแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยหมายเลขโทรศัพท์แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เราเมื่อเราได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าทุกอย่างตรงตามเงื่อนไขก็จะลงทะเบียนให้กับหมายเลขนั้นนะคะหมายเลขโทรศัพท์นั้นให้ใช้งานได้ทั้งหมายเลขเพื่อใช้บริการ1414หมายเลข1414นะคะแล้วก็รวมถึงเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Tap to Read ด้วยแล้วก็ในส่วนเมื่อกี้ที่ได้บอกว่าเข้าไปใช้งานไม่ว่าจะ Tap to Read หรือ1414เนี่ยมันจะมีหมวดที่ทุกคนที่ไม่ใช่คนตาบอดสามารถฟังได้ คือเราสร้างขึ้นมาก็คือเป็นเราเรียกว่าหนังสือสำหรับบุคคลทั่วไป อันนี้จะเป็นหนังสือที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นของหน่วยงานราชการที่ให้เราทำขึ้นและของเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ที่เจ้าของบทประพันธ์เองที่บอกว่าอ๋ออันนี้เผยแพร่เป็นสาธารณะได
1: ้อนุญาตใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ ค่ะแต่นอกเหนือจากนี้แล้วจะเป็นหนังสือที่เราต้องควบคุมการเผยแพร่ ให้กับเฉพาะสมาชิกตาบอดเท่านั้นต้องบอกสมาชิกด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราต้องดำเนินงานทุกอย่างเนี่ยให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ค่ะ
1: เราคุยกันเยอะไหมครับเรื่องนี้เวลาเราจะทำงานอะไรสักงานหรือเอาขึ้นไปไว้บนระบบแล้วอะไรเงี้ยเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ย
0: จริงๆกว่าจะได้มาถึงขั้นลิขสิทธิ์ตรงนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลานานนะคะแต่ว่าสำหรับอาสาสมัครเนี่ยเราก็พูดเพื่อให้ได้คุยทำความเข้าใจเพื่อให้อาสาสมัครสบายใจนะคะว่าหนังสือทุกอย่างที่อาสาอ่านแล้วเนี่ยเมื่อส่งให้กับห้องสมุดแล้วยิ่งโดยเฉพาะอ่านผ่านแอป Read for the Blind เนี่ยคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกเข้าฟังไม่ได้อยู่แล้ว
1: ค่
0: ะดังนั้นอาสาไม่ต้องกังวลในเรื่องของตรงนี้เพราะว่าเราเนี่ยควบคุมการให้บริการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการให้บริการเขาจะมีประกาศแนบท้ายนะลิขสิทธิ์มี14องค์กรที่สามารถทำซ้ำดัดแปลงได้แต่ใน14องค์กรนั้นนะคะจะมีองค์กรคนตาบอดน่าจะประมาณ 4-5 องค์กรซึ่ง2องค์กรในนั้นก็จะมีมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
1: ตอนนี้เราเข้าไปทำงานกับองค์กรที่เขาได้อ่านหนังสือมาให้เราแล้วเรามาอีดิทให้บริการเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างครับที่ทำกับเราเป็นประจำ
0: ที่ทำตอนนี้ที่ต่อเนื่องนะคะเมื่อก็จะมีของโครงการเสียงอักษรของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ
1: ครับ
0: ธนาคารกรุงศรีธนาคาร CIMB อันเนี้ยก็จะต่อเนื่องมาทำทุกปีไม่ได้เป็นโครงการที่มีทุกปีด้วยก็คือพอได้เริ่มปีนึงก็จะอาสาเองเนี่ย ก็จะต่อเรื่อยๆอย่าง CIMB หรือเสียงอักษรเองเนี่ยบางครั้งก็ไปจัดเวิร์กช็อปกันเองด้วยแบบพอมีรุ่นใหม่เข้ามาเขาก็จะจัดเวิร์กช็อปกัน
2: ไปสอนกันเอง
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นในลักษณะนี
1: ้เห็นเข้าออกเรียนจำบ่อยๆนี่ไปทำอะไรครับคุณโจครับ
2: คือจริงๆเรามีเขาเรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะครับกับทางเรือนจำเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยไปอบรมให้กับทางเรือนจำในการผลิตหนังสือเพราะจริงๆต้องบอกว่าคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยคนที่มีความรู้หรือคนที่อ่านหนังสือเก่งๆ
1: อันนี้เยอะแยะเลยใช่ไหม
2: เยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปจัด อบรมให้ใช้แต่ว่าที่ถ้าที่เรือนจำเนี่ยส่วนใหญ่จะอ่านด้วยคอมพิวเตอร์เนาะ
1: ครับ
2: เขาจะมีโปรแกรมไปติดตั้งในนั้นแล้วก็ให้เขาอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ทางเราถ้าสมมติว่ามีหนังสืออะไรที่ต้องรีบอ่านด่วนหรือว่ามีความต้องการค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องการคุณภาพนะครับเราก็จะส่งเข้าไปในเรือนจำนะครับให้เขาอ่านแล้วก็เมื่ออ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาออกมาให้บริการข้างนอกโดยที่แบบบางทีถ้าสมมติว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของสถานที่ในที่ผลิตอะไรพวกนี้เนาะผู้ฟังก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเนี่ย
1: ว่าเป็นใครอ่าน
2: ใช่ว่าออกมาจาก
1: ผลิตจากไหน
0: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรือนจำหญิงนะคะทันทสถานหญิงกลางนะคะที่ทำต่อเนื่องกับเรามาน่าจะแบบ20ปีได้แล้ว
2: ครับ
1: พี่หนิงก็เข้าออกบ่อยสิครับท่านกันนะ
2: จริงๆต้องบอกว่าชายของชายเราก็เคยเข้าไปนะ
0: ของชายนี่เข้าไปยิ่งใหญ่มากเรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางบางขวางที่บอกว่ายิ่งใหญ่เพราะเราเข้าไป5วัน
2: ใช่
0: เพราะเราเข้าไป5วันนะคะก็อันนี้อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะคะก็แต่ว่าของเรือนจำหญิงเนี่ยเพิ่งเข้าไปล่าสุดก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือไปรับไฟล์หนังสือมาค่ะ
1: เขาอ่านอะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่
0: ที่เราส่งเข้าไปจริงๆน่ะ คือเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอยากอ่านพวกหนังสือเรียนตำราเรียน
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาเหมือนเขาได้ความรู้ไปด้วยแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยพวกตำราอะไรที่มันถ้ามันไม่ได้มีอัปเดตหรือออกใหม่อ่ะเราก็จะไม่ได้ทำซ้ำเพราะฉะนั้นหนังสือที่เข้าไปช่วงหลังๆเนี่ยค่ะก็จะมีพวกโหราศาสตร
1: ์
0: นะคะพวกตำราเกี่ยวกับพยากรณ์ทั้งหลายเพราะในนั้นเขาจะมีค่อนข้างความเชี่ยวชาญในหลากหลายนะคะแล้วก็หนังสือปรัชญาจิตวิทยาแล้วก็มีบ้างที่แบบให้เป็นหนังสือที่ผ่อนคลายบ้างที่ไม่หนักเกินไปอะไรเงี้ยสลับกันเข้าไป
2: เรื่องของภาษาด้วยนะพี่หนิงนะ
0: ใช่
2: เรื่องของภาษาคือในนั้นจะมีคนที่แบบเก่งเรื่องภาษาที่แบบหลากหลายมากหลายภาษาน
1: ี่แหละครับคุณผู้ฟังเสียงพี่หนิงนะครับถ้าคนตาบอดก็คงคุ้นเคยกันว่าโควต้าลอตเตอรี่ปีนี้1 2 3 4จนถึงพันกว่าอะไรแบบนี้นะครับอ่าน
0: ผิดไม่ได้นะคะ
1: อ่านมากี่ปีครับเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องด่วนเนี่ย
0: โอ้น่าจะ
1: ตั้งแต่มาแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับอ่ะคำถามสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะให้ทั้งสองท่านได้ตอบนะครับฝั่งพี่หนิงก่อนก็แล้วกันนะครับว่าการเตรียมตัวเป็นอาสาสมัครเวลาเราจะเข้ามาแล้วบางคนกังวลว่าเราจะอ่านแบบนี้ได้ไหมเสียงเราใช่ไหมมันมีความกังวลนี่เราลดความกังวลได้อย่างไรแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเอาเป็นง่ายๆครับ
0: คือจริงๆอยากจะบอกว่าทุกท่านนะคะขอให้มีความตั้งใจจริงค่ะตั้งใจอยากจะแบ่งปันเสียงของเราเนี่ยให้กับเพื่อนตาบอดเนี่ยได้ฟังแล้วมันจะช่วยลดอุปสรรคทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบความไม่มั่นใจแบบจะอ่านได้ไหมอ่านผิดเยอะไหมคือทุกสิ่งมันแก้ไขได้ในตัวแอปพลิเคชันเอง Read for the Blind นะคะหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์ที่บันทึกเสียงเนี่ยทุกอย่างมันแก้ไขได้อ่านผิดเป็น10รอบจะเทคกี่รอบก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการอ่านกลัวเสียงจะไม่เพราะก็ไม่ต้องกังวลอีกเพราะว่าเราเน้นเรื่องของความถูกต้องชัดเจนเป็นธรรมชาติอันนี้หลักๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดใจแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่อยากจะอ่านแล้วอะค่ะความตั้งใจอะมันจะนำพาเราอะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากังวลพอเป้าหมายจุดหมายปลายทางเราแบบอยากจะทำให้คนตาบอดอะเพราะฉะนั้น พวกเนี้ยไม่ได้มีอะไรที่มันยากลำบากเลยนะคะยิ่งทำบ่อยๆก็จะยิ่งมีความคุ้นเคยแล้วก็เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: ครับไม่เหมือนกับคุณโจ้นะครับเมื่อก่อนเวลาผิดก็เอาไม้3 2 1กดเทปปักนะครับ อยากจะบอกถึงการลดความกังวลหรือว่าการรู้สึกงงๆไหมเวลาใครจะไปใช้แอปพลิเคชัน Read for the Blind ได้ยังไงบ้างครับว่าถ้าอยากถ้ามีใจในการอ่านแล้วเข้ามาไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยบอก
2: คือต้องบอกว่าตัวแอปพลิเคชัน Read for the Blind เนี่ยเราไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานยากนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของวิธีการใช้งานทั้งเรื่องของตัวเขาเรียกว่า UI หรือว่าส่วนติดต่อผู้ใช้บนแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเราก็ทำให้ผู้สูงอายุก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะเรื่องสีเรื่องอะไรต่างๆที่เราออกแบบมาทีนี้เนี่ยขอแค่เพียงท่านใช้ Facebook เป็นซึ่งผมเชื่อว่าทั่วไปใช้เป็นอยู่แล้วเนาะแล้วก็เราไปค้นหาเพจRead for the Blind นะครับในนั้นเนี่ยเราจะมีแอดมินนะครับคอยตอบคำถามท่านทุกอย่างท่านกังวลเรื่องอะไรทำอะไรไม่เป็นหรือว่าอยากจะดูคู่มือตัวไหนนะครับเรามีแอดมินเพจนะครับคอยตอบท่านในทุกวันทำการนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะปรึกษาจากทางนั้นได้เลยครับ
1: ครับวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้ฝากเชิญชวนสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทุกท่านนะครับให้ไปร่วมประชุมสามัญประจำปีพร้อมๆกันนะครับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปที่หอประชุมกรมประมงนะครับอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ทางสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดก็เช่นเดียวกันฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับวันที่24นี้นะครับ24พฤษภาคมก็คือวันคือพรุ่งนี้17ใช่มั้ยฮะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็คือวันที่24ประชุมสมาชิกประชุมสามัญสมาชิกของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดด้วยเช่นเดียวกันโดยมีวาระสำคัญนั่นคือการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดสถานที่ใช้สถานที่เดียวกันกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่จะไปประชุมกันในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือหอประชุมของกรมประมง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองครับอันนี้เป็นสองข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพหรือว่าจะเป็นที่จะประชุมพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดประชุมสามัญสมาชิกในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดก็โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วต่อสหกรณ์022463835 022463835ครับ Read for the Blind จะยังคงอยู่ในใจกับเราทุกคนนะครับแล้วก็คงจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในเรื่องของการอ่านต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของห้องสมุดคนตาบอดและมูลนิธิคนตาบอดไทยด้วยวันนี้เวลาเราหมดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาพูดคุยกัน2วันเลยเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับขอบคุณพี่หนิงวรุณดาแล้วก็คุณโจ้จตุพลโอกาสหน้ามีประเด็นดีๆเราคงจะได้มาพูดคุยกันใหม่วันนี้เรา3คนพร้อมกับทีมงานลารายการไปเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกุลห่วงใยพี่น้องประชาชนสั่งกรมที่ดินยกระดับปราบนอมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนทำธุรกรรมที่ดินตรวจสอบเข้มหากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว16พฤษภาคม2569จากสถานการณ์การถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีที่กำลังสร้างความกังวลให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ทั้งด้านราคาที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากรของคนไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้กรมที่ดินยกระดับมาตรฐานตรวจสอบกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวรวมถึงการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อสังเกตการดังกล่าวกรมที่ดินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้จังหวัดแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามคู่มือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดรวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เข้าใจและตระหนักรู้ไม่ให้ความร่วมมือโดยการเป็นผู้ถือครองที่ดินแก่คนต่างด้าวหรือการพบเห็นการกระทำความผิดต้องแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการปฏิบัติการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน4ภาคหรือหน่วยงานอื่นๆในการปราบปรามผู้กระทำความผิดขั้นเด็ดขาดรวมถึงกำชับให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเร่งดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรอบคอบและความเข้มงวดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติจำนวนมากหากพบเห็นหลักฐานชัดเจนมีการกระทำความผิดกรมที่ดินได้สั่งให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับทั้งบริษัทบุคคลต่างด้าวและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับจำหน่ายที่ดินที่ถือครองโดยไม่ชอบและเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้ที่ดินดังกล่าวตกอยู่ในการครอบครองของกลุ่มทุนต่างชาติผ่านขบวนการอำพรางต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีห้างอยู่ข้างบ้านโชคดีหรือโชคร้ายกันหนอที่มาของเรื่องราวนี้เริ่มต้นมาจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งได้ทำทางเข้าออกด้านหลังของห้างติดกับรั้วบ้านของนางสาวอุ่นเรือนทั้งที่ด้านหน้าของห้างที่อยู่ติดกับถนนใหญ่มีทางเข้าออกอยู่แล้วทำให้ครอบครัวของนางสาวอุ่นเรือนซึ่งมีทั้งเด็กและคนชราได้รับความเดือดร้อนจากเสียงฝุ่นและควันรถที่วิ่งเข้าออกห้างตลอดทั้งวันจนต้องปิดหน้าต่างด้านที่ติดกับทางเข้าออกด้านหลังห้างทุกบานตลอดเวลาวันดีคืนดีก็ถูกคนที่ขับรถเข้าออกบริเวณดังกล่าวตะโกนด่าทอแถมรถยนต์ของตัวเองก็ถูกรถที่วิ่งเข้าออกด้านหลังห้างชนอยู่บ่อยครั้งนำซ้ำยังมีการก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอยและท่อระบายน้ำทิ้งจากที่พักขยะติดกับรั้วบ้านอีกทำให้ขยะและสิ่งปฏิกูลส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาในห้องรับแขกห้องครัวและที่รับประทานอาหารทำให้สามารถใช้ห้องในบ้านได้เพียงห้องเดียวเพราะเป็นห้องที่อยู่ไกลที่พักขยะที่สุดและต้องปิดห้องพร้อมกับเปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งวันทำให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 บาทถึง 3,000 บาทต่อเดือนนางสาวอุ่นเรือนได้เคยไปร้องเรียนที่เขตแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายที่ปล่อยให้ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ตนศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจะไม่ได้กำหนดสถานที่ตั้งของที่พักรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลว่าต้องมีระยะห่างจากบ้านพักอาศัยเท่าใดแต่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ที่พักรวมมูลฝอยมีระบบการป้องกันกลิ่นและการระบายน้ำเสียเพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีดังนั้นจึงไม่ควรที่จะสร้างใกล้กับที่พักอาศัยของบุคคลอื่นการที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าดำเนินการก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใกล้กับรั้วบ้านของนางสาวอุ่นเรือนโดยไม่ได้ใช้อำนาจทักท้วงแปลนที่พักขยะจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้นางสาวอุ่นเรือนและครอบครัวได้รับความเสียหายต่ออนามัยทรัพย์สินและสิทธิ์ที่จะได้พักอาศัยในบ้านโดยปกติสุขจึงพิพากษาให้ชดใช้เงินให้แก่นางสาวอุ่นเรือนและครอบครัวคนละ 26,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและชดใช้ให้เดือนละ 2,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่าเหตุเดือดร้อนรำคาญจะหมดสิ้นไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ชาวพะเยาร้องทัวร์ทิปโดนหลอกตุ๋นเที่ยวบินญี่ปุ่นจีนเหยื่อกว่า250รายเสียหายกว่า10ล้านบาทเผยว่าจ่ายเงินแล้วเมื่อใกล้เดินทางโดนเลื่อนต้องจ่ายเพิ่ม13พฤษภาคม2569กลุ่มผู้เสียหายกว่า20คนเดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าหลังถูกบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยาจำหน่ายแพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนแต่สุดท้ายไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดอีกทั้งยังถูกแจ้งให้ชำระเพิ่มในช่วงใกล้วันเดินทางทั้งนี้ได้ทยอยชำระเงินครบตามเงื่อนไขไปก่อนหน้านี้แล้วเบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายกระจายหลายกลุ่มในอำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงรายรวมประมาณ250รายมูลค่าความเสียหายรวม10ล้านบาทขณะที่หลายฝ่ายอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงตัวแทนผู้เสียหาย5กลุ่มได้เข้ายื่นร้องทุกข์ต่อมูลนิธิธรรมนัสพร้อมมีพันตำรวจเอกบวรชัยคำผู้กำกับสภ.ดอกคำใต้และตัวแทนมูลนิธิร่วมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานช่วยเหลือด้านคดีและแนวทางทางด้านกฎหมายหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่ากลุ่มของตนเห็นโฆษณาแพ็กเกจทัวร์ผ่าน Facebook และ LINEจึงติดต่อซื้อแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาคนละ 39,888 บาทซึ่งรวมค่าเดินทางที่พักและค่าอาหารมีกำหนดเดินทางช่วงวันที่17ถึง21มีนาคม2569ผู้เสียหายทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินตามที่บริษัทแจ้งแบ่งชำระรายงวดตั้งแต่ปลายปี2568จนถึงต้นปี2569แต่เมื่อใกล้ถึงวันเดินทางกลับได้รับแจ้งเลื่อนกำหนดก่อนจะมีการแจ้งเพิ่มเติมว่าจะมีการจองโรงแรมอาหารและการเดินทางในต่างประเทศยังไม่เรียบร้อยหากต้องการเดินทางต่อจำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มทำให้ผู้เสียหายหลายรายเกิดความกังวลเนื่องจากได้ชำระเงินครบไปก่อนหน้านั้นแล้วก่อนพยายามติดต่อขอชี้แจงและขอรับเงินคืนแต่ระบุว่าไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ในเวลาต่อมาขณะเดียวกันการตรวจสอบของกลุ่มผู้เสียหายยังพบว่ามีกลุ่มทัวร์ญี่ปุ่นและจีนอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้เดินทางและเกรงว่าอาจได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงส่งผลให้ยอดผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวแทนมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าระบุว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้เบื้องต้นได้จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมถึงติดตามผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนเพราะคนหายรอไม่ได้อ้าวป้าสมเอ้าทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นน่ะโดนหวยกินละสิป้า
13: ก็ใช่แต่มันเรื่องอื่นด้วยไอ้จุกหลานฉันนี่สิมันออกจากบ้านไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วเข้ามายังไม่เห็นหน้ามันเลยเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็ไม่รู
12: ้แล้วป้าสมได้ไปแจ้งตำรวจว่าคนหายหรือยังเนี่ย
13: ยังไม่ครบ24ชั่วโมงอ่ะจะไปแจ้งได้ยังไง
14: คนหายรอไม่ได้นะคะสามารถแจ้งตำรวจได้เลยค่ะไม่ต้องรอ24ชั่วโมงคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเพราะจำมาจากละครว่าต้องหายไปครบ24ชั่วโมงก่อนถึงจะแจ้งความได้หรือตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความเพราะคิดว่าคนอาจไม่ได้หายไปจริงๆแต่ในความจริงแล้วไม่มีกฎหมายกำหนดว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงถึงแจ้งความได้นอกจากนี้ตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีกำหนดว่าเมื่อมีคนหายให้รีบแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานบอกว่าคนหายรูปร่างหน้าตาสูงต่ำดำขาวอย่างไรจะได้ช่วยติดตามหาให้เจอโดยเร็วค่ะ
12: ได้ยินแล้วใช่ไหมป้าไปป้าไปสอนอกับผมเดี๋ยวนี้เลยไป
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
15: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
16: ตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นตอนก่อนที่จะอวสานอย่างแน่นอนค่ะสำหรับตอนที่19ล่องไพรตอนทางช้างเผือกน้อยอินทนนท์ค่ะคุณจิตริน
17: ครับผมตอนนี้ก็ติดตามช่วยเหลือนายทหารเรืองและตามล่าไอ้เจ้าช้างเผือกตัวที่เราเจอตั้งแต่ต้นเริ่มต้นเรื่องนะครับ
16: ก็ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะเจอกันสักเท่าไหร่นะคะมาช่วงแรกให้ตกอกตกใจในความแบบความข่าวหลังจากนั้นก็หายแซบหายสอยพอๆกับร้อยเอกเรืองพอกลับมาใกล้จะจบค่ะสองตอนสุดท้ายเทซีนให้สักหน่อยนะคะ
17: ตกใจในความขาวนี่คือความขาวของช้างนะครับไม่ใช่ของอะไร
16: ร้อยเอกเรืองบอกฉันไม่เกี่ยวนะ
17: เดินป่าขนาดนั้นคงไม่ขาวครับร้อยเอกเรือง
16: คนที่น่าจะตื่นเต้นก็น่าจะเป็นแหม่มขายาวก็คือบรันทิลชมิดนะคะซึ่งเขาก็ทำวิจัยเขาก็อยากได้ข้อมูลตรงช้างอยู่เหมือนกันนะคะ
17: คราวที่แล้วก็ได้รางจืดช่วยชีวิตไว้แหมเอาไปลองใช้ที่ยุโรปดูไหมครับแหม่ม
16: ก็น่าสนใจนะรางจืดปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ฮอตฮิตอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะกับการถอนพิษ
17: ถอน
16: ความร้อนอะไรประมาณนั้นนะคะใบก็สวย สามารถปลูกเป็นแบบเป็นไม้ประดับได้สวยงามแล้วก็ประดับ
17: แต่รสชาตินี่ไม่รู้นะครับ
16: จืด
17: เจอจริงๆเจอจริงจริง
16: แล้วเดี๋ยวเราจะตามบรันทิลชมิดแล้วก็สักค่ะไปดูสิ่งที่ตะเกิลเนี่ยกำลังจะเรียกสองคนเนี้ยเรียกสักแล้วก็เรียกบรันทิลชมิดบอกว่าคราวนี้ล่ะช้างหนีไม่พ้นแล้วล่ะค่ะถ้างั้นก็ไปกันเลยค่ะจากนั้นศาสตราจารย์สาวชาวเยอรมันและสักก็วิ่งตรงไปจนถึงที่ซึ่งตะเกิลหยุดยืนอยู่ทันทีทันใดนั้นกระเหรี่ยงชราก็ชี้ที่พื้นดิน
10: ดูนายดูแมมขายาว
16: สิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้ามีใช่รอยเท้าเจ้าช้างเพชฌฆาตหรือร่องรอยอื่นใดที่มันทำไว้หากแต่เป็นก้นบุหรี่ที่ทิ้งไว้ใหม่ๆเมื่อสักหยิบขึ้นดูก็ปรากฏว่าตราเป็นบุหรี่ชนิดที่ร้อยเอกเรืองยุทธนาสูบเป็นประจำนั่นเอง
10: จะตายไม่ตายอยู่แล้วมันยังไม่เลิกพยายามติดตามนายทหารเรืองเฮ้ยคราวนี้แหละมันจะหนีความตายไม่พ้น
16: แต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าขณะนั้นร้อยเอกเรืองยุทธนากับบรรดาพวกลูกหาบอยู่ที่ไหนเหนือสิ่งอื่นใดเจ้าช้างตัวนั้นใกล้เขาเข้าไปแล้วเพียงไรในกรณีเช่นนี้ความคิดแรกทีเดียวของสักคืออยากจะยิงปืนให้สัญญาณให้ร้อยเอกเรืองยุทธนารู้ว่าตอนนี้สักและตะเกิลอยู่ใกล้ๆแต่ปัญหาก็มีอยู่ต่อไปว่าเสียงปืนอาจจะทำให้เจ้าพรายตัวนั้นรู้ตัวว่ามันถูกติดตามแล้วก็อาจจะเตลิดไปเสียก่อนหรือมิฉะนั้นร้อยเอกเรืองเองอาจจะคลายความระมัดระวังตัวลงเพราะมัวแต่พะวงถึงสักก็ได้ด้วยเหตุนี้เองทุกคนจึงเร่งติดรอยของมันต่อไปผ่านป่าใหญ่ซึ่งรกทึบแล้วก็ครึ้มเพราะใกล้เพลาเย็นลงทุกทีทันใดที่ออกสู่ป่าโปร่งลาดลงไปสู่ป่าไผ่ซึ่งเรียงรายอยู่บนฝั่งห้วยอันได้ยินเสียงน้ำไหลแรงนั่นเองทุกคนต่างก็หยุดชะงักแล้วก็อุทานออกมาพร้อมกันเมื่อมองเห็นควันไฟลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือป่าไผ่ตอนนั้น
10: นายทหารเรืองนายทหารเรือง
16: ตะเกิลป้องปากตะโกนเรียกวิ่งปราดลงไปตามเนินได้เพียง 2-3 ก้าวตะเกิลก็หยุดชะงักอีกเมื่อเสียงปืนดังขึ้นและป่าทางขวามือของตะเกิลแตกโครมครามไปในขณะเดียวกันเสียงร้อยเอกเรืองยุทธนาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจก็ร้องตะโกนตอบกลับมาว่า
18: ระวังมันหน่อยตะเกิลระวังมันให้ดี
16: กระเหรี่ยงชราหันมามองสักอย่างสงสัย
10: นี่นายทหารเรืองพูดถึงอะไรกันนาย
17: เขาหมายถึงช้างตัวนั้นน่ะ
16: สักตอบพรางคว้ามือบรันฮิลชมิดแล้วก็วิ่งตรงไปหาตะเกิล
17: นัดเมื่อกี้คงพลาดมันอีกจึงได้ยินเสียงป่าแตกครื่นไป
16: ในท่ามกลางความขมุกขมัวของบริเวณป่าในเวลาสายันทุกคนไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้นอกจากยอดไม้ที่ยังไหวเพราะเถาวัลย์ที่พัวพันลงมาถึงข้างล่างถูกกระชากขาดหรือลำต้นถูกเสียดสีเสียงป่าแตกและกิ่งไม้ที่หักโผงผางดังไกลออกไปแต่เพียงอึดใจเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับสงบเงียบตามเดิมเมื่อวิ่งต่อไปจนถึงลานโล่งระหว่างกอไผ่ที่ไฟในกองกำลังคุกรุ่นอยู่ทุกคนก็อดประหลาดใจไม่ได้ที่เห็นแต่เพียง ร้อยเอกเรืองยุทธนาผู้เดียวเท่านั้นถือปืนยืนจังก้าอยู่ร้อยเอกเรืองตรงเข้ามาจับแขนทั้งสองของศักดิ์แล้วก็เขย่าสีหน้าและในตาบ่งบอกถึงความตื่นเต้นยินดีราวกับคนที่ตายไปแล้วเกิดมาพบกันใหม่เขาพูดไม่ออกอยู่เป็นครู่จึงหลุดออกมาได้จากกริมฝีปากที่สั่นระลึก
17: ผมคิดว่าเราจะไม่ได้เจอกันแล้วเสียอีกไม่ถึงที่ตายไม่ไว้ชีวานะนายทหารเรือง
16: ร้อยเอกเรืองยุทธนาหันไปจับไหล่ตะเกิ้นไว้พรางหัวเราะ
17: ไม่ถึงที่ตายเพราะแกช่วยฉันอีกครั้งนะตะเกิ้น
16: ตะเกิ้นได้ฟังก็สั่นศีรษะแสดงว่าไม่เข้าใจความหมาย
17: เมื่อกี้ฉันกำลังจะสลัดกระสุนออกจากลำกล้องเพื่อลงไปอาบน้ำอยู่แล้วพอได้ยินแกเรียกจะเงยหน้าขึ้นก็แลไปเห็นมันยืนแอบอยู่หลังต้นมะกอกข้างกอไผ่นั่นจึงใส่โครมเข้าไปเลยเคราะห์ร้ายยิงผิดไปหน่อยแต่อย่างน้อยก็ทำให้มันเปิดป่าราบไปแหละก็ไอ้พวกนั้นล่ะนายทหารเรืองหายหัวไปไหนกันหมดข้าอยู่นี่ตะเกิ้น
16: เสียงหนึ่งร้องลงมาจากยอดกอไผ่ที่อยู่ถัดไป
19: ข้าก็อยู่นี่
16: อีกเสียงหนึ่งดังมาจากกลางโคนกอซอและต่อมาพวกลูกหาบก็โผล่หน้าออกมาทีละคนสองคนจากที่ซ่อนนอกจากเจ้าคนที่ปาฏิหาริย์ขึ้นไปอยู่กลางยอดไผ่ซึ่งในยามตกใจไม่รู้ว่าสภาย่ามสัมภาระทั้งย่ามฝ่าน้ำไผ่ขึ้นไปได้อย่างไรแต่ในเวลาลงทุกคนต้องช่วยกันริดกิ่งไผ่กันอยู่นานจึงค่อยๆไต่ต้วมเตี้ยมลงมาได้ในขณะที่โลหิตไหลโซมตัว

0: แต่ละคนไม่มีใครเห็นช้างตัวนั้นแต่ทันทีที่ได้เห็นร้อยเอกเรืองยุทธนายกปืนขึ้นประทับบ่าสัญชาตญาณที่มีมาแต่เดิมก็เหมือนจะบอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ชิงหาที่ซ่อนกันไปจ้าละวัน
1: พวกเองมันดีแต่กินกับคุยโวว่ะใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้จะคนเดียวมีอย่างหรอหนีเอาตัวรอดปล่อยนายทหารเรืองไว้คนเดียวเนี่ยตะเกิดจะให้เราทำยังไงอ่ะในเมื่อมีแต่ลูกซองปืนยิงก็เพียงแต่จะไปเกาะให้มันคันๆการอยู่เกกาก็เพียงแต่จะทำให้นายทหารเรืองเป็นห่วงหน้าพะวงหลังเอ้ยเพราะฉะนั้นเองจึงพากันหนีไปแล้วก็ทิ้งให้นายทหารเรืองไว้คนเดียวเพื่อเผชิญหน้ากับมันอย่างนั้นนะ
0: ในขณะนั้นเองร้อยเอกเรืองยุทธนาก็ก้าวมาหาตะเกิ้นพรางหัวเราะ
2: เออมันมีเหตุผลของมันนะตะเกิ้นอย่าไปเถียงกันเรื่องนั้นดีกว่าเรื่องแล้วไปแล้วสวัสดีครับคุณบันฮิวผมคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสพบกันอีกเสียละ
0: หญิงสาวเอื้อมมือให้ร้อยเอกเรืองจับอย่างอบอุ่นและยิ้มละไมฉันต้องขออภัยที่ทำให้พวกคุณพร้อยลำบากกันไปหมดถ้าเย็นวันนั้นความสนใจเกินไปของฉันทำให้เดินตะเลิดเข้าไปในอุโมงค์จนถูกพวกหันษาจับคุณศักดิ์และตะเกิ้นก็คงไม่ต้องยุ่งยากในการติดตามไปจนพลัดพรากจากกัน
1: ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์วันนั้นเราก็คงจะไม่เจอคุณนายอับสอนไม่พบคุณนายหันสาวดี
0: ร้อยเอกเรืองยุทธนาหันกลับมาหาตะเกิ้นอย่างกระทันหันพลางตั้งกระทู
2: ้นี่แกพูดถึงใครหรือว่าอะไรกันตะเกิ้นผมคิดว่าหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าครับแล้วถึงค่อยคุยกันเรื่องมันยาว
1: ถูกของนายนอกจากมันกระตุนไม่มีอะไรตกถึงท้องเรามา2วันแล้ว
2: งั้นเดี๋ยวแกจะได้กินให้เต็มคราบอาหารของเราเนี่ยยังเหลือเฟือเลยนะทั้งเนื้อสดแล้วก็เนื้อย่างเมื่อวานเราได้กวางมาตั้งตัวนึงเนี่ย
0: อีกไม่ถึงชั่วโมงต่อมาทุกคนก็นั่งล้อมวงกินอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดนับแต่จากกันไปสักปล่อยให้บรันฮิวชมิดเป็นคนเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่หล่อนในเย็นวันนั้นการถูกจับการพบกับหันสาวดีการที่อับสอนทรยศต่อหัวหน้าของหล่อนเพราะอดีตซึ่งเต็มไปด้วยความขมขื่นการเผชิญหน้ากับมนุษย์วานรตลอดจนอวสานของอับสอนและเผ่ามนุษย์ประหลาดซึ่งลงเอยอย่างสยดสยองจนกระทั่งทุกคนจากหันสาวดีมาเราเห็นค่ะคุณเบื้องเราและเห็นช้างตัวนั้นด้วย
2: เห็นผมเหรอเมื่อไหร่กันครับคุณบันฮิล
0: ด้วยทางยานกสินซึ่งหันสาวดีตั้งพิธีหันสาวดีอีกเหมือนกันเป็นคนชี้ทิศให้เราติดตามคุณมาแต่ไม่ได้คิดกันเลยว่าจะได้พบช้างเพชรฆาตตัวนั้นก่อนที่จะทันพบคุณหันสาวดีบอกเราแต่ว่ามันจะอยู่คนละฟากคุบเขากับคุณเมื่อเราเจอกันร้อยเอกเรืองยุทธนาจุดบุหรี่สูบนิ่งคิดอยู่นานหลังจากที่ฟังบรันฮิวชมิดพูดต่อมาจึงได้เอ่ยขึ้นว่า
2: ก็ประหลาดที่ผมไม่ได้คิดถึงมันเลย ตลอดเวลาเหล่านี้ใจมุ่งอยู่แต่กับคุณแล้วก็คุณศักดิ์กับตะเกิ้ลเท่านั้นเมื่อคุณทั้งสามคนหายไปผมกับพวกนี้ก็เที่ยวคลำหาอยู่สองวันเต็มๆเมื่อไม่มีร่องรอยจึงอ้อมมาทางเชิงเขาด้านนี้ด้วยคิดว่าบางทีจะเจอวี่แววบ้างจนกระทั่งเจอพรานป่าคนหนึ่งเข้ากลางทางพอสอบถามก็ได้ความว่าเป็นชาวโมกจูเพิ่งจะกลับจากตามแรดคุยกันไปคุยกันมาถึงได้รู้ว่าแกเนี่ยเป็นเพื่อนกับตะเกิ้ลเหมือนกันชั้นแรกแกก็ทำท่าจะอาสาเป็นคนนำทางเราต่อไปแต่ยังไงก็ไม่รู้ได้กลับใจแล้วก็บอกว่าป่าแถวเนี่ยอย่างไรเสียตะเกิ้ลก็คงจะไม่หลงลงท้ายเราก็จากกันไปเท่านั้นเองเป็นมนุษย์คนเดียวที่เราได้พบในป่านี้เลย
1: ให้มนุษย์คนนั้นไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วล่ะนายทหารเรืองไอ้แสงถวยถูกไอ้งายาวขาวเป็นปุยฝ้ายใจดำเหมือนถ่านฆ่าตายหลังจากนายทหารเรืองไปนั่นเอง
0: ชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆร้อยเอกเรืองยุทธนานั่งนิ่งสีหน้าแปรเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกต่างๆกัน
2: ตกลงตลอดเวลาเหล่านี้ช้างตัวนั้นก็ตามพวกเราตลอดมาถ้าแกกับคุณศักดิ์มาไม่ทันฉันเมื่อตอนเย็นก็อาจจะเสร็จมัน
1: ช้างตัวนั้นจะไม่พ้นมือเราไปได้นายทหารเรืองเดินถึงจะไม่ไหวอยู่แล้วล้มลุกคุกคลานตลอดมาตะเกิ้ลไม่รู้ว่าอะไรทำให้มันยังไม่ตายแต่แน่ใจเหลือเกินว่ามันจะอยู่ไปไม่ได้อีกนานถึงงั้นจนกว่ามันจะตายเราก็จะประมาทหรือว่าเผลอเรอไม่ได้
0: คำเตือนของกระเริงชราปรากฏในการต่อมาว่ามีเหตุผลและเป็นความจริงทุกประการจากร่องรอยที่ประจักษ์แก่ตาเมื่อตอนกลางวันลักษณะอาการเดินและการคุกเข่าการล้มตัวลงนอนของมันเป็นระยะแสดงว่ากำลังของมันอ่อนลงทุกทีแม้กระนั้นทันทีที่เห็นร้อยเอกเรืองยุทธนามันก็กลับทรงพลังวังชาขึ้นมาแล้วก็สามารถเปิดป่าราบไปได้เมื่อถูกยิงเมื่อตอนเย็นสัญชาตญาณป่าดงพงไพรไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนเป็นของประหลาดมันอาจบังคับประสาทและกำลังใจให้ทำอะไรลงไปก็ได้ในกรณีที่ยามปกติไม่สามารถจะทำสักไม่รู้ว่าความเกลียดหรือความพยาบาทของมันกันแน่ที่ดลใจให้ช้างเพชฌฆาตตัวนี้ติดตามร้อยเอกเรืองยุทธนามาราวกับจะรู้ว่าเมื่อถึงคราวเผชิญหน้ากันมันจะพบเขาแต่ลำพังคนเดียวที่จะต้องจัดการสิ่งเดียวที่สักทราบและแน่ใจก็ทำนองเดียวกับตะเกิ้ลเตือนไว้ว่าตราบใดที่ช้างยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นมันยังเต็มไปด้วยอันตรายเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อมายืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น
2: การที่เราได้กลับมาพบและอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งดูจะทำให้ขวัญของพวกลูกหาบทั้งหลายดีขึ้นเป็นกองเพราะฉะนั้นหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วไม่ช้าไม่นานเสียงสนทนากันและเสียงหัวเราะก็เงียบต่างคนต่างหลับไปเพราะความเหน็ดเหนื่อยกายและอบอุ่นใจข้าพเจ้าเองอิดโรยมิได้ต่างอะไรไปจากคนทั้งหลายแม้กระนั้นจะอย่างไรก็ตามทำให้ตื่นอยู่ทั้งกายและใจไม่สามารถจะหลับได้โดยสนิทอากาศที่เย็นซึ้งเสียงนกระวังไพรที่แว่วมาตลอดจนความสงัดเงียบของป่าแทนที่จะทำให้หลับ กลับชวนทำให้ความคิดฟุ้งซ่านและทุกคราวความคิดก็ไปอยู่ที่ช้างตัวนั้น
0: ช้างตัวนั้นมันอาจจะล้มลงแล้วก็สิ้นใจแล้วอยู่ในที่หนึ่งที่ใดในป่านี้ขณะเดียวกันมันก็อาจจะซุ่มดูทีเพื่อคอยเล่นงานอยู่ในเงามืดนอกที่พักออกไปก็ได้ความคิดนั้นทำให้ระแวงไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงลมกลางคืนที่พัดมาทำให้ต้นไม้เสียสีกันเสียงกิ่งไม้ลั่นเสียงอีเห็นหรือสัตว์เลื้อยคลานที่ผ่านไปเหนือใบไม้แห้งในเงามืดแม้กระนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเที่ยงคืนผ่านไปแล้วอากาศยิ่งเย็นจัดลงทุกทีเบรนทิวชมิดซึ่งนอนขดตัวอยู่ถัดไปก็ห่อตัวเข้าเหมือนไฟในกองซึ่งมอดลงทุกทีให้ความอบอุ่นแก่หล่อนไม่พอสักก็เลยลุกขึ้นไปหยิบฟืนมาก่อไฟใหม่อีกกองหนึ่งพร้อมกับสุมกองเก่าให้คุสว่างโพร่งขึ้นทันใดที่สักหักกิ่งไม้แห้งแล้วก็เป่าเพื่อเสริมไฟในกองที่เป่าให้ลุกขึ้นนั่นเองบรันฮิลชมิดก็กลับลุกขึ้นนั่งตัวตรง
2: เปล่าผมเอง
0: สักบอกครั้นแล้วก็ทายใจหล่อนออก
2: นี่ตกลงคุณก็คิดถึงแต่เรื่องนั้นคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอย่างนั้นเหรอบรันฮิล
3: ช่วยไม่ได้ครับฉันหลับตาลงคราวใดก็อดคิดถึงคำเตือนของตะเกินไม่ได้
2: หล่อนหันไปกวาดสายตาดูรอบๆกายในความมืดของป่าในเงามืดของต้นไม้ที่สูงตระหง่านในแสงจันทร์แรมที่ส่องสลัวลงมาต้องยอดไม้เบื้องบนเป็นประกายครั้นแล้วก็ถอนใจ
3: คุณคิดบ้างไหมคะคุณซาว่ามันอาจเข้ามาซุ่มอยู่ตามเงามืดหลังต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งนั่นก็ได
2: ้หรือไม่ก็นอนตายตัวแข็งอยู่ที่ไหนแล้วนอนต่อไปดีกว่าครับบันฮิวผมคิดว่ากระสุนคุณเรืองนัดนั้นคงจะเตือนให้มันรู้ตัวว่าเรารู้ว่าถูกมันติดตามเพราะฉะนั้นก็คงจะพยายามเตลิดไปไกลอย่างไรก็ดีพรุ่งนี้ล่ะเราจะได้รู้กันว่ามันเลือกทางไหนกันแน่พยายามหนีหรือคิดจะสู
3: ้แล้วคุณคิดว่ามันจะเลือกทางไหนคะ
2: ตามธรรมดาสัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นเสือหรือกระทิงไม่จนตรอกจริงๆหรือถูกความจำเป็นบังคับแล้วมันหนีคนทั้งนั้นครับ
3: แต่เราก็เห็นกันแล้วว่าช้างตัวนี้อยู่ในกรณีพิเศษมาตั้งแต่ต้นรู้สึกเหมือนคนอาฆาตพยาบาทก็เหมือนคน
2: ครับแต่แม้คนขนาดว่าโจรหรือว่าไอ้เสือที่ห้าวที่สุดก็ไม่เคยยอมเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่กำลังเหนือกว่ามันเลยนะครับ

0: สักพยักหน้าเห็นด้วยเขี่ยไฟในกองต่อไปในขณะที่คุยกับบรันฮิลชมิดบรันฮิลชมิดยังไม่ทันที่จะเอ่ยอะไรต่อไปเสียงกิ่งไม้หักก็ดังขึ้นคราวนี้มิได้เกิดจากเข่าของสักแต่หากแว่วมาจากเงามืดของราวป่าฟากห้วยข้างโน้นออกไปในขณะนั้นเองตักเกิลก็ผุดลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันสายตาเพ่งออกไปในความมืด
1: มาแล้ว

0: อะไรบรันทิลชมิดหันไปจ้องหน้าตะเกิล
1: ช้างตัวนั้น
0: กระเหรี่ยงชราตอบโดยที่ไม่หันหน้ามา
1: ตะเกิลเงี่ยหูฟังอยู่นานตั้งแต่ตื่นเมื่อได้ยินเสียงนายกับแมมขายาวคุยกันตะเกิลแววเสียงมันเดินลงมาจากเชิงเขาด้านโน้นจนกระทั่งมันเหยียบกินไม้ลั่น
0: แต่แกรู้ได้อย่างไรตะเกิลว่าเป็นมันเป็นช้างตัวนั้นมันอาจจะเป็นเสียงสัตว์อื่นหรือถึงจะเป็นเสียงช้างจริงแต่ก็อาจจะไม่ใช่มันนะก็เรียงชราหันมามองด้านหล่อนด้วยสีหน้าตายแล้วก็ถอนใจก่อนที่จะอธิบาย

อย่าลืมนะแม่มขายาวว่าตะเกิ้ลเนี่ยอยู่ในป่ามาเกือบตลอดชีวิตเกือบจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของป่าก็ว่าได้ตะเกิ้ลรู้เมื่อได้ยินเสียงแม้แต่เหยียบย่ำมาบนพื้นดินว่าเป็นสัตว์อะไรนั่นมันช้างแน่แล้วก็ไม่ใช่ตัวอื่นแต่ไอ้เพชรฆาตงายาวขาวเป็นสำลีนั่น

0: ไหนตะเกิ้นว่าอาการของมันหนักขืนปล่อยเอาไว้พรุ่งนี้เปิดไปไหนเสียก็ทำให้ตามยากหรือเปล่าถ้าอาการมันหนักจริงก็ตายเองนายทหารเรือง
1: ตะเกิ้นมวนยาเส้นจุดสูบอย่างใจเย็น
0: แต่ถ้ามันยังไม่ตายพรุ่งนี้เราก็จะเอาตัวให้ได้เอาคืนนี้นอนพักเอาแรงกันก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนทำอะไรลงไปใจเย็นๆเข้าไว
1: ้ร้อยเอกเรืองยุทธนาเพ่งสายตาออกไปในความมืดของฝั่งห้วยตรงกันข้ามนิ่งอยู่ครู่หนึ่งขณะนั้นเสียงกรอบแกรบของใบไม้แห้งและเสียงกิ่งไม้หักเงียบลงไปแต่ทุกคนก็รู้ว่าณที่หนึ่งที่ใดในเงามืดของบริเวณป่าคนละฝั่งห้วยออกไปเจ้าช้างตัวนั้นคงจะซุ่มอยู่เพื่อดูความเคลื่อนไหวหรือด้วยเจตนาอะไรซึ่งเป็นการยากที่ใครจะรู้ครั้นแล้วร้อยเอกเรืองก็ถอนใจสลัดกระสุนออกแล้วก็ทรุดลงนั่งตามเดิม
0: เฮ้ยผมไม่ชอบเลยคุณศักดิ์ที่จะนอนต่อไปทั้งที่รู้ว่าไอ้วายร้ายนั่นยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ไม่มีใครชอบทั้งนั้นแหละนายทหารเรือเฮ้ยแต่มันก็เป็นหนทางเดียวที่เราจะทำได้เว้นไว้แต่ว่ามันเนี่ยกำเริบบุกรุกเข้ามาถึงที่นี
1: ่แกแน่ใจแล้วหรือตะเกิ้นว่ามันจะไม่เข้ามา
0: โอ้ยใครจะไปรับรองแทนมันได้เราแม่ค้ายาวแค่ใจคนยังยากที่จะยั่งถึงแล้วใครจะไปยั่งน้ำใจสัตว์หน้าขนถ้าจะให้ตะเกิ้นทายนะก็อยากจะทายว่ากล้าพนันได้ว่ามันจะไม่เข้ามารบกวนเรา
1: เพราะอะไร
0: เพราะในเวลานี้มันคงจะรู้ตัวดีแล้วว่าถ้าขืนเข้ามานะมันจะไม่เผชิญหน้ากับนายทหารเรืองซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แต่ลำพังคนเดียวอีกต่อไปนะสิ
1: แล้วก็เป็นความจริงดังที่ตะเกิ้นทำนายเพราะตลอดคืนนั้นถึงแม้จะได้รับการรบกวนจากเสียงแสกสากของใบไม้แห้งในขณะที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดนอกแคมป์ออกไปเจ้าช้างตัวนั้นก็มิได้พยายามแสดงความสนใจพอที่จะข้ามห้วยมาหาคณะของสัตว์เลย

0: มื่อเช้ารุ่งขึ้นมาถึงทุกคนข้ามห้วยไปสำรวจดูตามเนินเขาตรงกันข้ามก็ปรากฏข้อเท็จจริงตรงกันตามที่ตะเกิ้ลอธิบายทุกประกาศเจ้าเพชฌฆาตตัวนั้นยืนอยู่หลังพุ่มไม้ซึ่งสามารถที่จะแลลงมาเห็นที่ตั้งแคมป์ได้ถนัดบาดแผลที่มันได้รับอย่างสาหัสสังเกตได้จากรอยเลือดที่ติดอยู่ตามเถาวัลย์และต้นไม้ซึ่งร่างของมันเสียดสีไปกับลักษณะอาการยืนและเดินซึ่งไม่สม่ำเสมอเท่านั้นที่ดูเหมือนจะยับยั้งมิให้มันตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปนอกจากจับตาสังเกตดูทุกคนที่อยู่ที่นั่นครั้นแล้วก็พละจากไปเมื่อตอนใกล้สว่างทุกคนติดตามรอยเท้าของมันซึ่งข้ามสันเนินข้างหลังไปได้สักครู่พอรู้แน่ว่าบ่ายหน้าไปทางไหนก็ชวนกลับมาที่แคมป์เพื่อกินอาหารแล้วก็เตรียมการติดตามต่อไป
1: เราจะไม่ปล่อยให้มันพ้นวันนี้ไปได้การเดินของมันช้าลงทุกทีเพราะว่าเลือดที่เสียไปหรือแผลเก่ากำเริบไม่งั้นลูกปืนนัดสุดท้ายของไอ้แสงถวยก็คงทำ

0: ทิตย์ถึงงั้นการติดรอยช่วงนี้ก็จะต้องระมัดระวังยิ่งกว่าตอนไหนไม่มีอะไรเลยจะเต็มไปด้วยอันตรายเท่ากับสัตว์ที่ใกล้ตาย
1: ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยทุกคนจึงตกลงกันว่าตะเกิ้ลและศักดิ์จะออกหน้าขบวนร้อยเอกเรืองยุทธนาและปรันฮิวชมิดเป็นผู้นำขบวนพวกลูกหาบตามไปในระยะห่างกันประมาณร้อยหลาและในกรณีปกติธรรมดาหน้าที่ในการยิงเป็นของศักดิ์แต่เข้าที่คับขันและความจำเป็นบังคับทุกคนก็ต้องพยายามช่วยตนเองอย่างไรก็ดีเมื่อออกติดตามรอยของมันไปได้ไม่ช้าไม่นานศักดิ์ก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าเหตุการณ์จะไม่ง่ายอย่างที่ตะเกิ้ลคาดไว้แม้กระเหรี่ยงชราเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะแทนการหยุดพักหรือล้มตัวลงนอนช้างตัวนั้นกลับเดินดุ่มเรื่อยไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงหุบข้างล่างราวกับว่าได้รับกำลังใหม่ชดเชยกับโลหิตและเรี่ยวแรงที่เสียไปแต่ทันใดที่ถึงดินอ่อนข้างขอบหนองแห่งหนึ่งซึ่งมันหยุดกินน้ำกระเหรี่ยงชราก็วิ่งปราดเข้าไปคุกเข่าลงพิจารณาอยู่สักครู่แล้วก็เงยหน้าหันมามองดูศักดิ์อย่างอัศจรรย์ใจ
2: ทีนี้ตะเกิ้ลเข้าใจแล้วล่ะนายว่าทำไมมันถึงเดินเหมือนช้างดีๆเพราะอะไรกันตะเกิ้ลเพราะว่ามีช้างอีก4ตัวกระหนาบเป็นพี่เลี้ยงมันนะสิเอาดูนายดู

0: ตะเกิ้นชี้ไปที่รอยเท้าซึ่งปรากฏชัดอยู่รอบบริเวณนั้นครั้นแล้วก็ยกมือขึ้นเกาหลังใบหู
1: อะไรทำให้ตะเกิ้นมองไม่เห็นเสียแต่แรกนะอะไรที่ทำให้ตะเกิ้นเนี่ยคิดไม่ถึงว่าบางทีไอ้เพชฌฆาตงายาวขาวไปสำลีตัวนั้นอาจจะตายแล้วเอาเร็วเข้าเถอะนายมันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แล้ว
0: ตะเกิ้นออกนำศักดิ์ผ่านหนองนั้นตรงเข้าไปในป่าทึบซึ่งตะเกิ้นมองเห็นพุ่มไม้ลู่เป็นทางไปสายตาของตะเกิ้นเพ่งจับอยู่ข้างหน้านิ้วชี้ขวาสอดอยู่ในโครงไก่ในขณะนั้นทุกคนทุกแห่งเงียบสงัดปราศจากเสียงสัตว์เสียงแมลงและแม้แต่เสียงนกดูราวกับว่าโลกทั้งโลกหลับสนิททั้งที่ยังเป็นเวลาเช้าที่แสงแดดส่องจ้าณที่ใดตอนใดของสองฟากทางซึ่งรกสายตาที่กำลังชำเลืองดูด้วยความระมัดระวังแม้กระนั้นก็ไม่ปรากฏวี่แววอะไรจนกระทั่งเกือบชั่วโมงต่อมาเมื่อทุกคนลึกเข้าไปในป่านั้นเกือบกิโลเมตรสักจึงสังเกตเห็นว่ารอยเท้าของมันเริ่มคดเคี้ยวไปมาซึ่งแสดงว่าการทรงตัวของมันหรือการประคับประคองของบรรดาช้างอีก4เชือกนั้นอ่อนเปรี้ยลงเป็นลำดับและทางเดินก็กลับวกเวียนไปมา
1: เอาละสิตะเกิ้นวิเคราะห์ว่าไอ้เจ้าช้างเผือกขาวเป็นสำลีเนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยละแค่ว่าที่เห็นว่าเดินปกติก็คือมีช้างคอยเดินขนาบ
0: มีพี่เลี้ยง
1: คอยพยุงไปน่าสนใจครับ
0: ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะนอกจากสีไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโดยลักษณะนิสัยเนาะเหมือนมีการจัดอันดับท่ามกลางสังคมช้างนั่นเอง
1: ใช่ติดตามได้ต่อนะครับตอนจบตอนสุดท้ายตอนที่20จบแน่นอนเราใกล้ไม่รู้จะใกล้ยังไงแล้วครับนายทหารเรืองก็เจอแล้วช้างก็แง่ใกล้เข้ามาละอีกนิดเดียว
0: เดี๋ยวจะได้ฟังนะคะว่าช้างตัวนี้ตอนนี้เป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ที่ผ่านมาเหมือน
1: คือดูฉลาด
0: เหมือนไม่ใช่ช้างอ่ะมีการวางแผนด้วย
1: ครับ
0: และอีกอย่างหนึ่งที่บันทิวชมิดสนใจก็คือหมู่บ้านใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หรือว่ามนุษย์ที่ไม่ปกติเหมือนกับช้างอะค่ะจำได้ไหมที่หันสาวดีบอกเอาไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ตัวเริ่มขาวเริ่มจะกลายเป็นแบบ
1: ติดเชื้อติดเชื้ออ
0: ่านั่นแหละก็ให้กินยาสมุนไพรที่หันสาวดีเนี่ยได้ให้ไว้
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าแปลกใจนะคะว่าความเผือกของเจ้าช้างตัวนี้มันน่าจะคล้ายๆกับมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ด้วยตอนต่อไปนะคะคิดว่าก็น่าจะมีข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะให้เราคลายใจนะคะแล้วใจว่ามันเกิดอะไรกันแน่ค่ะ
1: ยังไงติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้นะครับถึงบทสรุปแล้วตอนต่อไปตอนที่20ได้ที่ทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทาง YouTube ของไทย PBS Podcast นะครับ
0: และถ้าเกิดว่าฟังรายการแล้วหรือบางทีอาจจะฟังจาก YouTube นะคะแล้วมันมีเสียงมีดนตรีที่ถูกดูดขาดหายไปอาจจะไม่ใช่เรื่องล่องไพรอาจจะเป็นเรื่องอื่นกรุณานะคะกลับไปฟังที่เว็บไซต์ค่ะก็สามารถที่จะฟังได้แบบไม่สะดุดเลยหมายถึงถ้าเป็นเว็บไซต์หรือในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะ
1: ครับผมยังไงวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันตอนต่อไปตอนอวสานของทางช้างเผือกครับสวัสดีครับ
2: ห ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลมีมาตรการตั้งเป้าหมายในการให้บริการเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์มีความรับผิดชอบโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งสถาบันการเงินบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าบริการเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายต่างๆให้สมเหตุสมผลไม่ซ้ำซ้อนและไม่เอาเปรียบลูกค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนเข้าใจภาระค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจทำสัญญานอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการคำนวณค่าบริการและเบี้ยปรับอย่างเป็นธรรมการคืนค่าบริการตามสัดส่วนกรณีลูกค้ายกเลิกบริการก่อนครบกำหนดการดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้และการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการโฆษณาและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระประชาชนควบคู่กับการสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมและยั่งยืนมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองมากขึ้นลดปัญหาการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจนและทำให้ธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่งดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนขิงก็ราข่าก็แรง
9: วันเนี้ยข้างบ้านเขาทะเลาะ กันพ่อบอกว่าพอกันทั้งคู่ขิงก็ราข่าก็แรง
10: เขาทะเลาะเรื่องอะไรล่ะ
9: ก็แค่กิ่งไม้บ้านนึงล้ำเข้าไปอีกบ้านนึง
10: แล้วยังไงล่ะ
9: บ้านที่กิ่งไม้ล้ำเข้าไปบอกว่าถ้าไม่ตัดเดี๋ยวเขาจะตัดเองเจ้าของต้นไม้เขาบอกว่าก็ลองตัดสิมีเรื่องแน
10: ่ต้นไม้ของเขาก็ต้องตัดไม่ให้ไปรกบ้านคนอื่นสิ
9: ใช่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมพูดกันดีๆจะต่อยกันถึงคนแถวเนี้ยออกมาดูกันเลยแต่ไม่เห็นใครห้ามสักคน
10: มีหน้าล่ะพ่อถึงบอกว่าขิงก็ราขาก็แรง
9: ก็นั่นนะสิอารมณ์ร้อนทั้งคู่แย่จังโลกร้อนผู้ใหญ่ก็เลยใจร้อน
10: พี่เก่งอย่าว่าผู้ใหญ่ไม่ดีนะ
8: ขิงก็ราขาก็แรงเป็นสำนวนหมายถึงร้ายพอกันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละให้กัน
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนต้องแจ้งตายเมื่อไหร
10: ่ฉันเสียใจด้วยนะเจ็กแฮงอาม่าแกไปสบายแล้วนะ
11: ว่าก็ว่ายังงั้นแหละอาม่าอีนองหลับแล้วก็ไปเลย
10: คนมีบุญก็อย่างนี้แหละแต่เจ็กเฮงอ่ะไปแจ้งตายให้อาม่าหรือยัง
11: เอ้าว่าลืมไปเลยอย่า
12: การที่มีคนตายในบ้านต้องให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ตายโดยนายทะเบียนที่ว่าก็คือนายอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นายอำเภอมอบหมายให้รับแจ้งแทนแต่ถ้าไม่มีเจ้าบ้านเช่นคนที่ตายอยู่ตัวคนเดียวใครที่พบศพก็ต้องรีบแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับจากเวลาที่พบศพนะคะ แต่ถ้าหากเดินทางไปแจ้งไม่สะดวกเช่นอยู่ในป่าในเขาก็สามารถขยายเวลาได้แต่ห้ามเกิน7วันนะคะ
11: อามาอีไปตองเช้ามืดงั้งตองนี้ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงยังพอมีเวลาว่าไปแจ้งที่อำเภอก่อนนะ
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงกำลังฟัง KRV Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมผู้ชงโดทาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับศิลปะการแสดงของทางภาคใต้นั้นมีหลากหลายแขนงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนราการร้องเพลงรองเงงการแสดงหนังตะลุงซึ่งในปัจจุบันศิลปะแขนงนี้จะหาชมได้ยากแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับมหรสพสมัยใหม่และวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนังตะลุงครับ
8: หนังตะลุงเนี่ยเป็นการแสดงของชาวใต้แบบเป็นโมโดวัฒนธรรมซึ่งมีตัวนายหนังเป็นคนเล่าเรื่องราวบทบาทของนายหนังตะลุงสร้างความบันเทิงทุกค่ำคืน
7: ครับ
8: เล่นได้ทุกโอกาสในงานบวชงานบุญงานแต่งงานแก้บนหนังตะลุงที่อยู่ได้เพราะว่าคนชื่นชมกับความสนุกสนานครับที่เกิดจากตัวตลกซึ่งนายหนังไปสร้างมุกตลกให้กับตัวรูปตัวตลกแบบผ่านให้กับผู้ชมได้รับความบันเทิงในอย่างคร่ำคืนครับ
7: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมุกตลกหมายถึงวิธีทำให้ขบขัน
9: ก็มีครับมั่นใจครับ
10: ก็ไก่ค่ะมุก
11: น่าจะเป็นขอไข่ครับเคยเห็นแล้วก็เคยเขียนแบบนี้ละ
9: ก็ไก่มุกตลกมั่นใจ
7: คำว่ามุกตลกสะกดอย่างนี้ครับมอม้าสระอุกอไก่ตอเต่าลอลิงกอไก่สำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาทิพย์ไพพงศ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะทุกช่องทางทางออนไลน์นะคะที่สามารถติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่า YouTube รวมถึงสถานีวิทยุในต่างจังหวัดหลายๆสถานีที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคไปออกอากาศด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามความคืบหน้านะคะกรณีที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะพร้อมกับตัวแทนผู้บริโภคที่ไปฟ้องศาลนะคะฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มและดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคด้วยนะคะเพราะว่าทั้งสองคดีนี้ค่ะศาลแพ่งกรุงเทพใต้รับเป็นคดีแบบกลุ่มน่าสนใจไหมคะคุณผู้ฟังคดีแรกก็คือจากกรณีที่ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าจากประเทศจีนที่ได้มาทำการตลาดในเมืองไทยนะคะแล้วก็มีการอุดหนุนของทางฝั่งรัฐไทยเพราะว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะหลายท่านคงทราบกันแล้วว่าคือรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าเนี่ยปัจจุบันนะคะมีขายไปแล้วกว่า 20,000 คันแต่ว่าส่วนหนึ่งมีปัญหาก็คือว่าพอรถเสียไม่มีอะไรอะไหล่ช้านะคะรอซ่อมนานศูนย์บริการของเนต้าก็ทยอยปิดตัวไม่สามารถใช้รถได้แล้วก็ยังมีปัญหาที่ไม่ได้ป้ายทะเบียนขาวด้วยนะคะทีนี้ไปร้องเรียนที่สภาองค์กรของผู้บริโภคทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็จึงเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็ร่วมกับตัวแทนผู้บริโภคอีกประมาณ5ท่านในการไปฟ้องศาลให้เป็นคดีแบบกลุ่มซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งนะคะบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดผู้ที่นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเนต้าเนี่ยก็ไม่ได้ไปศาลตามนัดค่ะทำให้ต้องมีการเลื่อนการพิจารณาออกไปถ้าจะไม่ผิดก็คือประมาณ3ครั้งนะคะซึ่งล่าสุดก็คือประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะแต่ล่าสุดมากกว่านั้นก็คือเมื่อ11พฤษภาคม2569เนี่ยนะคะศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งรับฟ้องคดีรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าเป็นคดีแบบกลุ่มอันนี้คดีแรกนะคะส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือคดีทิพยประกันภัยค่ะอันนี้เริ่มมาตั้งแต่โควิด-19 ระบาดนะคะผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพกับทิพยประกันภัยเนี่ยเขาไปเคลมประกันกรณีที่ติดโควิดในที่นี้ก็คือเป็นประกันสุขภาพซื้อประกันโควิด-19 กับทิพยประกันภัยแต่บริษัทปฏิเสธการจ่ายค่าชดเชยรายได้รายวันให้กับผู้เอาประกันภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ก็หมายความว่าเคลมประกันไม่ได้นั่นเองนะคะซึ่งทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้มีการเชิญบริษัทหารือแล้วก็เจรจาแต่ไม่ได้ข้อยุติค่ะดังนั้นจึงเป็นตัวแทนผู้บริโภคพร้อมกับผู้บริโภคอีก5รายนะคะในการยื่นฟ้องบริษัททิพยประกันภัยนะคะซึ่งล่าสุด11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเหมือนกันศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนี่ยก็ได้รับฟ้องคดีของทิพยประกันภัยเป็นคดีแบบกลุ่มแต่เรื่องนี้มีความน่าสนใจมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าในศาลชั้นต้นนั้นมีการยกคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งเป็นโจทย์ที่1รับแต่โจทย์ที่2ถึง6แต่ว่าพอศาลอุทธรณ์ค่ะกลับคำนะคะก็คือรับคำฟ้องของทางสภาองค์กรของผู้บริโภคให้เป็นโจทย์ที่1เหมือนเดิมน่าสนใจตรงที่ว่านั่นหมายความว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคสามารถที่จะทำหน้าที่แทนผู้บริโภคได้เอาละค่ะวันนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับ2คดีนี้ที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคนะคะจากผู้ที่เป็นทนายความและรับผิดชอบทั้ง2คดีนี้โดยตรงนะคะวันนี้ขอต้อนรับว่าที่ร้อยตรีสมชายอามีนทนายความผู้รับผิดชอบคดีสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะทนายสมชายคะ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้ให้รายการภูมิคุ้มกันติดตามความคืบหน้าทั้ง2คดีอีกครั้งนึงค่ะวันนี้นะคะอยากจะเอาคดีแรกก่อนนะคะก็คือรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าเป็นยังไงบ้างคะ
7: ก็คดีรถยนต์ไฟฟ้าเนต้านี่นะครับศาลชั้นต้นนัดฟังคำสั่งว่าจะรับความคดีแบบกลุ่มหรือไม่เมื่อวานนี้คือวันที่11พฤษภาคม2569ในเวลา 9:00 น.นะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่ศาลได้ทำการไต่สวนคดีนี้ไปเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อวานก็มีคำสั่งว่าให้รับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มนะครับโดยให้รับฟ้องโจทก์ทั้ง6คนเป็นคดีแบบกลุ่มโจทก์ก็คือมีสภาองค์กรเป็นโจทก์ที่1แล้วก็ผู้เสียหายโดยตรงเป็นโจทก์ที่2ถึงโจทก์ที่6ไปทีนี้หลังจากที่ศาลมีคำสั่งรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มแล้วในศาลชั้นต้นนะครับกระบวนการตามกฎหมายคือว่าทางจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน7วันซึ่งในกรณีนี้นะครับบริษัทเนต้าออโต้ประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาสู้คดีแต่อย่างใดแต่ว่ามีบริษัทบางชั้นซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่3เนี่ยเข้ามาสู้ต่อสู้คดีเพียงรายเดียวนะครับเพราะงั้นแสดงอะไรก็ตามทางจำเลยที่3คือบริษัทบางชั้นก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้รับฟังคดีแบบกลุ่มได้นะครับแต่ว่าจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันหลังจากที่จำเลยที่3ยื่นอุทธรณ์มาแล้วนะครับทางสภาองค์กรผู้บริโภคก็ต้องมีคำคัดค้านเป็นคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายยื่นอุทธรณ์และคัดค้านอุทธรณ์เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเรื่องก็จะส่งไปที่ศาลอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งว่าคดีนี้สมควรที่จะรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์จะเป็นที่สุดนะครับ
6: ตามกระบวนการคาดว่าใช้เวลานานไหมคะ
7: มันจะแตกต่างกับกรณีของที่สภาองค์กรฟ้องบริษัททิพยาการภัยกรณีนั้นน่ะถือว่าคดีเรื่องคำสั่งรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มมันถึงที่สุดแล้วเพราะว่ามันถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์นะครับในที่ผ่านมาเนี่ยในคดีทิพยาการภัยเนี่ยหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งกรณีนั้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มและทางสภาองค์กรก็ยื่นอุทธรณ์ไปก็ใช้เวลาในการพิจารณาคำสั่งประมาณปีเศษๆนะครับจนมีคำสั่งเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาที่ว่าศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาให้รับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มที่ถามว่าแล้วอย่างเนต้าเนี่ยหลังจากที่จำเลยเขายื่นอุทธรณ์แล้วนะครับแล้วก็ทางเราแก้อุทธรณ์ไปแล้วจะใช้เวลาในการพิจารณาในศาลอุทธรณ์อีกประมาณสักเท่าไหร่แต่กรณีนี้ทนายมองว่าคงใช้เวลาไม่นานเพราะว่าประเด็นที่จะใช้ในการต่อสู้เรื่องอุทธรณ์ว่าไม่ควรเป็นคดีแบบกลุ่มมันมีประเด็นน้อยกว่าคดีของทิพยะเนื่องจากว่าบริษัทบางชั้นเองเขาก็ไม่ได้ต่อสู้เรื่องของความเป็นกลุ่มแต่ต่อสู้เพียงว่าเขาไม่ควรรับผิดชอบประมาณนั้นเพราะงั้นมองว่าคดีเนี้ยอย่างช้าไม่น่าจะเกิน8เดือนนะครับน่าจะมีคำสั่งลงมา
6: ค่ะอันนี้ก็คือยื่นศาลชั้นต้นเหมือนเดิมที่ทางสภาถ้าสมมุติว่าบริษัทบางชันยื่นคัดค้านทางสภาก็ไปยื่น
7: แก้อุทธรณ์
6: อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ศาลจะพิจารณาอีกครั้งใช่ไหมคะ
7: แล้วก็จะส่งศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นก็มีหน้าที่นำเอาคำอุทธรณ์กับการแก้อุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยเนี่ยส่งศาลสูงก็คือศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง
6: อ๋อค่ะคาด
7: ว่าโดยที่ว่าไม่ต้องมีการสืบพยานแล้วนะครับก็ดูจากเอกสารที่ผ่านมาศาลสูงก็จะวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งครับ
6: ค่ะประมาณ8เดือนนะคะแล้วทีนี้สมมุตินะคะว่าพอศาลอุทธรรับคำคัดค้านของทั้งสองฝ่ายพิจารณาแล้ว รับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มแล้วจะมีการไต่สวนอะไรยังไงคะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนต้ารอคอยที่สุดก็คืออยากจะได้การชดเชยเยียวยานะคะ
7: พอเมื่อคำสั่งศาลถึงที่สุดเรื่องการรับฟ้องคดีแบบกลุ่มแล้วนะครับกระบวนการต่อไปก็คือจะต้องมีการทางฝ่ายสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งประกาศคำรับฟ้องคดีแบบกลุ่มทางหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ทางรายชื่อที่มีอยู่เบื้องต้นเขาเรียกว่าเป็นการแจ้งประกาศศาลที่อนุญาตให้มีการฟ้องคดีแบบกลุ่มในคดีเนต้าเพื่อให้คนบุคคลทั่วไปทราบโดยกว้างขวางเช่นจะต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายติดต่อกัน3วันจะต้องมีการลงเว็บไซต์ของสภาองค์กรเว็บไซต์ของศาลตลอดจนสื่อสารสาธารณะเพื่อให้บุคคลที่ซื้อรถยนต์เนต้าใช้และมีปัญหาอยู่เนี่ยได้รับทราบเรียกว่าเป็นการประกาศการรับฟังคดีแบบกลุ่มให้บุคคลทั่วไปทราบเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่อยู่ในขอบเขตของการเป็นสมาชิกกลุ่มคือเป็นบุคคลที่ซื้อรถยนต์เนต้ามาใช้นะครับแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ให้โอกาสบอกว่าหากบุคคลคนใดเนี่ย ไม่ประสงค์จะผูกพันตามคำพิพากษาในคดีนี้ในคดีที่สภาองค์กรพิพากษาฟ้องคดีบริษัทเนต้ากับพวกเนี่ยถ้าบุคคลใดไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามคำพิพากษาจะต้องไปยื่นคำแถลงต่อศาลว่าไม่ขอเป็นสมาชิกกลุ่มภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนะครับเมื่อพ้นเวลาที่ศาลกำหนดแล้วหากไม่มีบุคคลใดไปยื่นคำร้องขอออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มกฎหมายก็จะถือว่าบุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ซื้อรถยนต์เนต้ามาใช้เนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิกกลุ่มในคดีนี้และจะต้องผูกพันตามคำพิพากษาในคดีนี้ด้วยหมายถึงว่าถ้าคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาให้สภาองค์กรและโจทก์ทั้ง6คนชนะคดีนะครับสมาชิกกลุ่มทั้งที่มีรายชื่อเสนอในต่อศาลเบื้องต้นและทั้งที่ไม่เคยปรากฏรายชื่อมาก่อนแต่เป็นสมาชิกกลุ่มก็จะต้องผูกพันตามคำพิพากษาและจะได้รับค่าเสียหายเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดไว้นะครับ
6: ค่ะ
7: กระบวนการนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับ
6: ตามหลักเกณฑ์
7: ทีนี้คนที่ถ้าเกิดคนที่บอกว่าต้องการที่จะไปฟ้องเองหรือว่าไม่ประสงค์จะผูกพันกับคำพิพากษาในคดีนี้เมื่อไปยื่นคำร้องต่อศาลแล้วก็จะถือว่าศาลจะอนุญาตก็จะถือว่าเป็นไม่ใช่สมาชิกกลุ่มแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นฟ้องคดีนี้ได้ด้วยตนเองแต่หลังจากที่เขาถอนตัวออกไปแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใจกลับมาร่วมฟ้องใหม่นี้ไม่ได้แล้ว
6: มันมีการผูกพันในแง่ของตัวกฎหมายแบบนี้นะคะแต่ทีนี
7: ้
6: ถ้าเป็นเรื่องของค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายตามที่ศาลจะพิจารณาว่าทางบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อนี้หรืออย่างไรก็ตามเนี่ยในการชดเชยเยียวยาหลักเกณฑ์ส่วนมากมันจะเป็นยังไงคะเพราะว่าความเสียหายของแต่ละคันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
7: ใช่ครับอันนี้เป็นความยากของคดีแบบผมคือเราเองทนายเองจะต้องพยายามต้องนำเสนอหลักเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยให้ศาลวินิจฉัยว่าเกณฑ์ประมาณขนาดเนี้ยสามารถที่จะพิพากษาได้หรือไม่เกณฑ์ที่เราเสนอต่อศาลให้ว่าให้มีการจ่ายค่าเสียหายคือเราจะแบ่งเป็นเกณฑ์ว่าความเสียหายต่อตัวรถทรัพย์สินเช่นรถที่นำมาใช้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนอะไรแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้ามีค่าขาดประโยชน์ในการใช้งานอย่างไรเราจะตั้งเป็นหลักเกณฑ์ไว้ทำเสนอต่อศาลซึ่งมีอยู่ประมาณสัก 4-5 ข้ออย่างเช่นหลักเกณฑ์เรื่องของไอ้ความเสียหายทางจิตใจเช่นคนที่นำรถมาใช้แล้วรถมันมีปัญหานั่นนู่นนี
6: ่
7: แล้วก็มีการตั้งหลักเกณฑ์ว่าต้องมีการชดเชยค่าเสียหายทางจิตใจให้กับทางผู้ซื้อรถด้วยนะอะไรประมาณขนาดนี้มีการเสนอหลักเกณฑ์ไว้ต่อศาลไปแล้วนะครับซึ่งศาลจะดูอีกทีว่าหลักเกณฑ์ที่เรานำเสนอนั้นมันถูกต้องเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรเอาง่ายๆว่าถ้าเราเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับถ้าเกิดศาลบอกว่าสมาชิกกลุ่มที่ใช้รถแล้วเกิดปัญหานั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าที่แสดงหลักฐานว่าเราเป็นผู้ที่ซื้อรถยนต์เนต้ามาจากบริษัทนะครับแล้วเกิดความเสียหายอย่างไรเช่นอาจจะต้องมีใบเสร็จมาแสดงในการซ่อมอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็สามารถจะรับเงินได้จากใครภาคศาลครับ
6: เดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะสำหรับคดีรถยนต์ไฟฟ้าเนต้านะคะไปที่อีกคดีนึงเลยค่ะประกันภัยทิพยประกันภัยกรณีที
7: ่
6: ผู้เอาประกันเนี่ยนะคะติดโควิดแล้วก็ต้องรักษาตัวแต่ทีนี้มันเป็นประกันสุขภาพใช่ไหมคะที่มีการฟ้องตั้งแต่แรกทางบริษัททิพยประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าชดเชยรายได้รายวันให้กับผู้เอาประกันภัยเห็นว่าทางบริษัทได้ปฏิเสธการจ่ายเพราะว่าอะไรนะคะตอนแรก
7: ก็เขาอ้างว่าสมาชิกกลุ่มความเสียหายของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องมีการพิสูจน์ความเสียหายก่อนไม่ใช่ว่าการที่มีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยแล้วก็ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือว่าในสถานพยาบาลเนี่ยมันยังไม่ได้แสดงถึงความเสียหายที่แท้จริง มันจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยแพทย์ของทางที่ประกันภัยเองอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เป็นเหตุในการปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งที่ในกรมธรรม์ก็ระบุไว้ชัดเจนว่าในกรณีที่ผู้เอาประกันนะเกิดการติดเชื้อโควิดในช่วงเวลาที่ทำประกันภัยไว้เนี่ยนะครับ แล้วก็มีหลักฐานการรับรองเป็นใบรับรองแพทย์นะครับที่ทำการตรวจรักษาว่าจะต้องมีการเข้ารักษาตัวเป็นเวลากี่วันแล้วก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยเป็นรายวันให้ตามนั้นแต่ว่าเมื่อผู้เอาประกันเนี่ยนำหลักฐานเช่นใบรับรองแพทย์ไปนำเสนอเพื่อขอที่จะเคลมประกันก็มีข้อโต้แย้งว่าจะต้องผ่านการตรวจสอบจากโรงพยาบาลหรือแพทย์ที่เกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นประเด็นที่ ที่ไม่ถูกต้องแล้วการที่เขาอ้างว่าการที่จะจ่ายค่าชดเชยรายวันนั้นน่ะมันก็มีลักษณะของหลายกลุ่มเช่นกลุ่มอาการที่เป็นกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีอะไรฮอที่กลุ่มสีแดงกำลังเนี้ยก็เป็นเหตุให้มีการปฏิเสธนะครับทำให้ทางสภาองค์กรกับผู้บริโภคจำนวนหนึ่งนะครับรวมกันแล้ว6คนนะครับก็ยื่นฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ยื่นฟ้องบริษัทที่แย่ประกันภัยเนี่ยเป็นจำเลยในคดีนี้นะครับทีนี้เมื่อยื่นคำร้องพร้อมคำฟ้องไปแล้วคดีนี้ก็มีการไต่สวนที่จะรับฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือไม่ทางที่แย่เขาก็ต่อสู้ว่าเหมือนกับที่ท่านถามมาแล้วว่าเนื่องจากว่าความเสียหายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจะต้องมีการตรวจสอบที่ไม่สามารถที่จะมาฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มได้นะครับก็มีการต่อสู้ไปซึ่งในศาลชั้นต้นศาลก็มองว่าคดีเนี้ยมันก็เข้าเกณฑ์คดีแบบกลุ่มนั่นแหละเพียงแต่ว่าความเสียหายของแต่ละคนเนี่ยมันต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนก็เลยมีคำสั่งยกคำร้องในการฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับศาลชั้นต้นศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนี่ยยกคำร้องนะครับยกคำร้องขอฟ้องคดีแบบกลุ่มของเราทางสภาองค์กรให้พวกกับตัวสมาชิกกลุ่มก็ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ว่าไม่อนุญาตให้ฟ้องคดีแบบกลุ่มซึ่งโดยหลักแล้วก็ต้องยื่นฟ้องอุทธรณ์ภายใน7วันนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งแต่ว่าเราก็สามารถที่จะขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากที่เรายื่นอุทธรณ์ไปต่อศาลแล้วทางฝ่ายจำเลยคือบริษัทที่ประกันภัยก็ยื่นคำคัดค้านยื่นคำแก้อุทธรณ์เข้าไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาก็ต่อมาในวันที่11พฤษภาคม2569เนี่ยนะครับศาลอุทธรณ์ก็มีคำสั่งลงมาอย่างที่ว่ามีคำสั่งลงมาว่าคดีนี้ทั้งสภาองค์กรผู้พวกที่1เองและก็ตัวผู้พวกเองอีก5คนรวมเป็น6คนเนี่ยศาลมีวินิจฉัยชัดเจนว่าสภาองค์กรเนี่ยเป็นสภาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายมีวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วก็เป็นสมาชิกเป็นกลุ่มตามกฎหมายซึ่งสามารถจะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได
8: ้
7: นะครับแล้วก็วินิจฉัยว่าโจทย์ที่2ถึงโจทย์ที่6ก็เป็นผู้เสียหายคือผู้ที่ซื้อประกันโดยตรงเป็นผู้เสียหายโดยสุจริตนะครับแล้วก็เข้าเกณฑ์เงื่อนไขของคดีแบบกลุ่มซึ่งเรื่องของประเภทความเสียหายมันก็สามารถที่จะไปแยกย่อยได้ในภายหลังเพราะงั้นศาลอุทธรณ์จึงพิพากษากลับให้รับฟ้องคดีเนี่ยให้รับฟ้องโจทย์ที่1ถึงโจทย์ที่6ในการฟ้องบริษัททะเบียนประกันภัยเนี่ยเป็นคดีแบบกลุ่มนะครับซึ่งถือว่าคดีก็ถึงที่สุดแล้วในเรื่องของการดำเนินคดีแบบกลุ่
8: ม
7: หลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศหนังสือพิมพ์อย่างที่ว่านะครับจะมีการประกาศหนังสือพิมพ์ว่ามีการฟ้องศาลได้รับฟ้องคดีแบบกลุ่มในคดีทะเบียนประกันภัยไว้แล้วแล้วก็แจ้งให้สมาชิกกลุ่มคือใครล่ะก็คือผู้เสียหายที่ได้ซื้อประกันโควิดไว้ในช่วงเวลาในช่วงตั้งแต่ปี
8: 2563มั้ยคะ
7: ประมาณนั้นแหละ63 64 65ประมาณสัก3ปีมั้งช่วงเวลาเกิดเหตุนะครับแล้วกำหนดว่าสมาชิกกลุ่มใครก็ตามที่เป็นที่ซื้อประกันโควิดไว้กับบริษัทที่ประกันภัยในช่วงปี53 54 55ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกกลุ่มก็หากคนใดไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามคำพิพากษาในคดีที่สภาองค์กรเป็นโจทย์ที่หนึ่งฟ้องคดีให้เนี่ยนะครับไม่ประสงค์จะผูกพันด้วยก็ต้องมายื่นคำร้องต่อศาลนะครับว่าผมไม่ประสงค์ที่จะผูกพันกับคดีนี้เมื่อมาร้องต่อศาลและศาลจะอนุญาตเขาก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะนำคดีที่เขาได้รับความเสียหายโดยตรงเนี่ยไปฟ้องคดีได้ด้วยตนเองแต่ว่าต้องมายื่นคำร้องภายในเวลาที่ศาลกำหนดนะครับปกติแล้วในศาลใช้เวลาประมาณสัก45วันนับจากวันที่มีการประกาศหนังสือพิมพ์หรือว่ามีการแจ้งทางออนไลน์ครับ
8: ค่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดของคดีที่พยาประกันภัยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อประกันแล้วก็ติดโควิดไม่ได้รับการชดเชยกรณีที่ต้องหยุดงานหลายวันเพราะว่าในช่วงที่มีการระบาดแรกๆเนี่ยต้องยอมรับว่าการจะไปตรวจ ATK หรือว่าพิสูจน์ว่าตัวเองติดจริงเข้าข่ายสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงต้องพักรักษาตัวนานกี่วันอย่างดิฉันเนี่ยตอนติดปี2564นะคะท่านทนายคะต้องไปอยู่โฮสเทล14วันกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านอีก7วันรวมแล้วติดรอบแรกเนี่ยหยุดงานเกือบเดือนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
7: แล้วตกลงเคลมได้ไหมครับ
8: ตอนนั้นไม่ได้ซื้อประกันไว้ค่ะ
7: ไม่ได้ซื้อประกันไว
8: ้ใช่คิดไม่ทัน
7: ครับใช่มันมีประเด็นว่าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็จะจ่ายเฉพาะสี แดงอะไรทำนองเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ไงก
8: ็
7: เลยเป็นประเด็นถ้าเราได้รับทราบข่าวแล้วนะครับสมาชิกกลุ่มที่บัตรซื้อประกันรับทราบข่าวแล้วไม่ไปทำอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆเมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าท่านนั่นแหละจะเป็นสมาชิกกลุ่มโดยผลของกฎหมายเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าสภาองค์กรฟ้องแล้วน่าจะได้ค่าเสียหายน้อยต้องการจะฟ้องเองท่านก็ต้องไปแถลงออกจากกลุ่มเพื่อใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีเองนะครับ
8: ถ้าเราเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วศาลพิพากษาให้บริษัททิพยประกันภัยชดเชยเยียวยาความเสียหายเขาจะชดเชยเยียวยาความเสียหายทางไหนคะ
7: ชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดไปคือสมาชิกกลุ่มที่ซื้อประกันไว้ในช่วงปีที่ว่าเนี่ยนะครับต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมีแพทย์รองแพทย์มายืนยันเนี่ยก็ให้ได้รับค่าชดเชยรายวันเป็นเงินวันละเท่าไหร่ก็ว่าไปประมาณขนาดนี้
8: อ๋อแต่ว่า
7: สมาชิกกลุ่มแต่ละคนต้องมาคอมเพลนเองมาแสดงเองว่าผมอย่างที่เนี่ยต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะหรือโฮสเทลเนี่ยเป็นเวลา10วันซึ่งตามกรมธรรม์บอกจ่ายให้วันละ 5,000 สมมุตินะนะครับเต็ม10วันก็ได้ไป 50,000 บาทอะไรประมาณขนาดเนี้ยจะมีหลักเกณฑ์ตามที่เราเสนอไปก็หลักเกณฑ์ก็จะเป็นไปตามกรมธรรม์ที่มีเป็นข้อตกลงกันนะครับว่าถ้าต้องรักษาตัวซื้อกรมธรรม์ประเภทนี้นะเข้าโรงพยาบาลเข้ารักษาตัวนอนโฮสปิทอลเนี่ยจะให้วันละ 5,000 บาทถ้าเรามีหลักฐานจากใบรับรองแพทย์ว่ามีการนอนโรงพยาบาลจริง10วันวันละ 5,000 บาทก็เอาไปเลย 50,000 บาทอะไรประมาณนี้ครับ
8: ค่ะที่สำคัญก็คือเก็บหลักฐานต่างๆไว้ดีๆนะคะ
7: เพราะว่าต้องมีหลักฐานมาแสดงนะไม่ถึงเวลาที่ศาลพิพากษามาแล้วจะอ้างลอยๆไม่ได
8: ้ค่ะ
7: มันดีอย่างตรงที่ว่าสมาชิกกลุ่มที่ไม่เคยเข้ามาในกระบวนการของศาลเลยนะครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยผู้ผ่านทางพิพากษาเนี่ยศาลจะให้เจ้านำมาคับดีเป็นคนตรวจสอบเอกสารที่คุณต้องมายื่นเพราะว่าคุณยังไม่เคยมีปรากฏตัวตนในคดีเลยถูกไหมแต่ว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้รับเพราะงั้นมันต้องมีการตรวจสอบของศาลโดยผ่านทางเจ้านำมาคับดีของศาลอีกทีหนึ่งครับ
8: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเรียนรู้ของผู้บริโภคไทยด้วยเหมือนกันกรณีการฟ้องแบบกลุ่มนะคะว่าผู้บริโภคถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปลงชื่อร่วมฟ้องกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคแต่ถ้ามีความเสียหายแบบเดียวกันในคดีแบบเดียวกันแบบเนี้ยก็คือจะมีผลของคำพิพากษาที่ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มโดยอัตโนมัติด้วยซึ่งถ้าท่านไม่ไปแถลงต่อศาลก็หมายความว่าท่านเป็นสมาชิกกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเวลาศาลพิพากษามาแล้วว่าจะได้รับการชดเชยเยียวยาเท่าไหร่หลังจากนั้นต้องรอฟังรายละเอียดว่าจะมีขั้นตอนการขอรับการเยียว

0: ได้จริงๆเพราะว่าตอนนั้นน่าจะซื้อประกัน
1: ครับ คือผมเห็นว่าการฟ้องคดีแบบกลุ่มลักษณะเนี้ยมันให้ประโยชน์กับประชาชนตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าอย่างว่าอย่างความเสียหายแค่ 50,000 บาทเนี่ยใครจะลงทุนมาฟ้องศาลด้วยตนเองใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นการออกแบบการใช้ฟ้องคดีแบบกลุ่มเนี่ยเราฟ้องโดยตัวแทนของคนที่เป็นผู้เสียหายทั้งหมดในการฟ้องคดีนะครับแล้วก็คนที่ไม่เคยปรากฏตัวในศาลเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้ก็ไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวแต่ว่าเมื่อคำพิพากษามันมีผลแล้วเนี่ยก็แค่ว่าเอาหลักฐานการเป็นสมาชิกกลุ่มไปแสดงตัวตนต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วก็สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสียหายที่ได้รับมันเป็นแบบเดียวกันกับสมาชิกกลุ่มก็ว่ากันไปแต่ละรายผมมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยการที่ศาลอุทธรณ์เองก็มีคำพิพากษายอมรับสิทธิของสภาองค์กรผู้บริโภคให้เป็นผู้ฟ้องคดีด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยในการฟ้องคดีแบบกลุ่มเนี่ยนะครับผู้ที่จะเป็นโจทย์หรือเป็นตัวแทนโจทย์ในการฟ้องคดีแบบกลุ่มได้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเดียวกับสมาชิกกลุ่มทั้งหมดถึงจะเป็นผู้เสียหายถือว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายอย่างเดียวกันกับสมาชิกกลุ่มแต่กรณีของสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงเพราะไม่ได้เป็นผู้ที่ไปซื้อประกัน
0: หรือซื้อรถนะคะ
1: หรือไปซื้อรถยนต์หรือซื้อรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงอย่างแน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสภาองค์กรผู้บริโภคมีพรบมีอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เขียนบอกว่าให้มีสิทธิ์ในการฟ้องคดีแบบกลุ่มแทนผู้บริโภคได้ด้วยก็ตามแต่เมื่อดูจากเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วตามที่ศาลวินิจฉัยนะครับศาลก็วินิจฉัยว่าสภาองค์กรผู้บริโภคก็สามารถที่จะเป็นโจทย์ฟ้องแทนผู้บริโภคได้ตามกฎหมาย
0: ตรงนี้ก็คือจะเป็นแนวทางสำหรับในเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะ
1: ใช่ครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราเคยทำคดีกันเนี่ยเราใช้เฉพาะตัวผู้เสียหายเป็นโจทย์ฟ้องคดีด้วยตนเองทีนี้ว่าบางคดีสาธารณะหลายๆคดีเนี่ยปรากฏว่าหลังจากฟ้องคดีไปแล้วมันก็มีการล็อบบี้โดยจากทางจำเลยหรือใครหรืออาจจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้นะครับมีการล็อบบี้ให้โจทย์ซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยมาทยอยถอนฟ้อง
0: ด้วยการจ่ายค่าชดเชยเป็นรายบุคคลนี้เหรอคะ
1: ทยอยคุยแล้วเอางี้เดี๋ยวทยอยจ่ายเลย
0: ค่ะ
1: หมายถึงว่ามีโจทย์สัก10คนเนี่ยฟ้องแทนกลุ่มใหญ่ๆเลยฟ้องคดีปกตินะใช้โจทย์หลายคนนะแล้วก็มันก็มีการพยายามคุยกับตัวโจทย์ให้ทำเรื่องถอนฟ้องคดีก็ถอนหมดแล้วมันก็ไม่มีโจทย์แล้วไงอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นนะเพราะงั้นถ้าเราฟ้องโดยโจทย์นำโดยสภาองค์กรหรือสภาทนายความหรือว่าองค์กรสมาคมต่างๆที่เป็นตัวหลักก่อนนะครับเป็นโจทย์ที่หนึ่งซะก่อนเพราะงั้นยังไงถ้ามันมีการล็อบบี้ถอนเนี่ยผมก็ยังเชื่อนะว่ายังไงเสียนั้นมันล็อบบี้สภาองค์กรไม่พวกให้ถอนฟ้องไม่ได้แน่นอนน
0: ะ
1: ครับอย่างน้อยก็เหลืออยู่หนึ่งคน
0: ก็ยังฟ้องต่อไปได้นะคะถ้าเป็นผู้บริโภครายบุคคลที่ไม่ใช่องค์กรเนี่ยอาจจะนะคะใช้คำว่าอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเกิดแบบนี้ได้
1: ก็มีได้แหละมีเพราะงั้นมันก็มีทางแก้ไขได้ตรงนี้คร
0: ับก็ทั้งสองคดีนี้ถือเป็นบรรทัดฐานของการฟ้องคดีแบบกลุ่มของผู้บริโภคที่เกิดความเสียหายจากการใช้สินค้าหรือการรับบริการต่างๆซึ่งก็ไม่แน่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะท่านทนายสมชายคะตรงนี้อยากจะให้ทนายสมชายฝากทิ้งท้ายผู้บริโภคสักนิดนึงค่ะว่าถ้าไม่อยากเกิดความเสียหายแบบนี้ต้องทำยังไงถ้าเกิดความเสียหายแบบนี้แล้วจะดำเนินการอย่างไรไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีน้อยหรือคดีแบบกลุ่มแบบนี้ค่ะ
1: เบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เราจะใช้ซื้อสินค้าหรือบริการนะครับก็คงต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาหรือว่าผู้ผลิตความเชื่อถือของผู้ประกอบการเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสินค้าทางออนไลน์เนี่ยส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยจะตรงปกกับที่เราซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจในการซื้อเนี่ยก็คงจะต้องมีการตรวจสอบพอสมควรก่อนแล้วก็การซื้อ

0: มองให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
2: ตอนนี้หมู่บ้านเรามีสินค้าท้องถิ่นหลายอย่างที่น่าสนใจนะน่าจะพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานจะทำให้ขายได้มากขึ้น
3: ปกติเราก็ทำขายอยู่แล้วนี่ผู้ใหญ่และพวกเราไม่ใช่ระดับโรงงานใหญ่เราจะมีมาตรฐานยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ถึงว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปแต่เราก็มีมาตรฐานได้เรียกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมปช.
3: ฉันทำมาตรฐานไม่เป็นหรอกผู้ใหญ
2: ่เดี๋ยวพาไปสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาสอนทุกขั้นตอนเลยพอเราผ่านมาตรฐานมปช.แล้วได้เครื่องหมายมาติดที่สินค้าของเราก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าของเราได
1: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
4: ผ่านสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
6: เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกรปลอมหรือเปล่า
1: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกอสอยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอนสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอน QR Code
3: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
7: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
3: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
7: อ๋อตอนนี้สมอ.เขามี QR code คู่กับเครื่องหมายมอกที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอนสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนรู้จักสม
8: อ.สมอ.ทำลายสินค้าผิดกฎหมายไม่ได้มาตรฐานกว่า1ล้าน
6: โอ้โหดูข่าวสิเขาทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐานกองเป็นภูเขาเลยน่าเสียดายอ่ะน่าจะเอามาแจกพวกเรานะ
9: เอ้าจะเอามาแจกได้ไงสินค้าไม่มีมาตรฐานน่ะเขาก็ต้องทำลายทิ้งสิเอามาใช้ไม่ได้มันอันตรายนะ
6: แหมก็มันน่าเสียดายอ่ะเอ๊ะแล้วสมอ.นี่คือหน่วยงานไหนนะ
9: สมอ.ก็คือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดูแลเรื่องมาตรฐานมอก.เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคไงด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอนสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนสินค้าออนไลน์ก็ต้องมีมอก.
7: เดี๋ยวนี้มีสินค้าออนไลน์ออกใหม่น่าซื้อทั้งนั้นเลยไดเป่าผมดีไซน์เก๋ๆแบบนี้ power bank ลายการ์ตูนน่ารักเห็นแล้วอยากจะเอฟให้กระเป๋าเบาวิวเลย
6: สินค้าพวกนี้แค่น่ารักอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูความปลอดภัยด้วยใช้ไปใช้มาเกิดระเบิดคามือขึ้นมามันไม่คุ้มนะจำไว้นะก่อนจะเอฟสินค้าออนไลน์ต้องดูเครื่องหมายมอกก่อนนะเครื่องหมายมอกคือเครื่องหมายการันตีคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเพื่อให้เราได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วไฟก็ไม่ช็อตไง
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอนสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนแอปพลิเคชันร้านมอ.ก.
0: ป้าๆซื้อหลอดไฟหน่อยเอาวัดเยอะๆสว่างวาบเลยนะจะเอาไปติดหน้ารถแห
10: ่มีทุกแบบแหละมีมอ.ก.ทุกหลอดด้วยซื้อของจากร้านมอ.ก.มันก็ต้องมีมอ.ก.จะเอาสว่างวาบแค่ไหนขอให้บอก
0: เห็นเมื่อวานบอกจะขึ้นรถแห่รอบหมู่บ้านอวดป้ายร้านมอ.ก.ไม่ใช่เหรอป้าเช่ารถแห่ใช่ไหมล่ะคิดไม่แพงหรอกกันเองกันเอง
10: โอ้ยป้าไม่ง้อรถแห่ของเองแล้วแหละนี่ดูนะสมอ.เขาทำเว็บแอปพลิเคชันร้านมอ.ก.ให้แล้วมีปักหมุดบอกโลเคชันร้านป้าด้วยนะลูกค้าจากที่อื่นมาเข้าเว็บแอปก็เจอร้านป้าเลย
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาทิพย์ไพพงศ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะทุกช่องทางทางออนไลน์นะคะที่สามารถติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่า YouTube รวมถึงสถานีวิทยุในต่างจังหวัดหลายๆสถานีที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคไปออกอากาศด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามความคืบหน้านะคะกรณีที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะพร้อมกับตัวแทนผู้บริโภคที่ไปฟ้องศาลนะคะฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มและดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคด้วยนะคะเพราะว่าทั้งสองคดีนี้ค่ะศาลแพ่งกรุงเทพใต้รับเป็นคดีแบบกลุ่มน่าสนใจไหมคะคุณผู้ฟังคดีแรกก็คือจากกรณีที่ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าจากประเทศจีนที่ได้มาทำการตลาดในเมืองไทยนะคะแล้วก็มีการอุดหนุนของทางฝั่งรัฐไทยเพราะว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะหลายท่านคงทราบกันแล้วว่าคือรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าเนี่ยปัจจุบันนะคะมีขายไปแล้วกว่า 20,000 คันแต่ว่าส่วนหนึ่งมีปัญหาก็คือว่าพอรถเสียไม่มีอะไหล่ช้านะคะรอซ่อมนานศูนย์บริการของเนต้าก็ทยอยปิดตัวไม่สามารถใช้รถได้แล้วก็ยังมีปัญหาที่ไม่ได้ป้ายทะเบียนขาวด้วยนะคะ
7: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
8: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
9: รับตัวคนไทย40คนพ้นคุกเขมร6รายมีหมายจับอื้ออีก15รายโยงบัญชีม้าสแกมเมอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวส่งท้องที่เจ้าของคดีทันทีพันตำรวจเอกอัครพงษ์สุนทรวิภาครองผบก.จังหวัดจันทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สภ.โป่งน้ำร้อนตม.จันทบุรีกปช.จต.และเฉพาะกิจนย.จันทบุรีร่วมกันรับตัวบุคคลสัญชาติไทยจำนวน40รายหลังพ้นโทษจากเรือนจำในกัมพูชาและได้รับการประสานส่งกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนภายหลังจากการรับตัวจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดผลปรากฏว่ากลุ่มคนไทย40รายมีประวัติไม่ธรรมดา6รายมีหมายจับติดตัวและเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีค้างเก่าเจ้าหน้าที่จึงอายัดตัวส่งท้องที่เจ้าของคดีทันทีส่วนอีก15รายโยงใยบัญชีม้าพบประวัติเกี่ยวข้องกับการจัดหาและใช้บัญชีม้าในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบางรายพบความเชื่อมโยงในหลายคดีซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการตรวจสอบพบว่าคนไทยกลุ่มนี้มีพฤติการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่สงบเฉพาะกิจจันทบุรีจึงอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเวลา7วันเพื่อสอบสวนขยายผลในเชิงลึกขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้เร่งประสานไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศที่มีผู้เสียหายแจ้งความไว้คดีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าทั้ง15รายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเด็ดขาดต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
8: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
17: Tab to Read
16: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
17: Play Store และ App Store
18: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
20: เกษตรเพื่อประชาสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนแล้วยังมีในส่วนของการให้บริการเช่าเวลาห้องบันทึกเสียงรวมไปถึงการถ่ายทอดสดนอกสถานที่และผลิตเสียงประกอบสื่อประเภทต่างๆรวมทั้งผลิตสารคดีสั้นด้วยระบบอุปกรณ์ที่ทันสมัยและทีมงานที่มีคุณภาพอีกทั้งยังพร้อมให้บริการในด้านการเผยแพร่การออกอากาศเช่นสปอตโฆษณาและสารคดีสั้นเป็นต้นทั้งนี้หากหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจที่จะผลิตรายการประเภทดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเลขที่2143/1ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข02-579-3927 และหมายเลข02-562-0165หรือติดต่อผ่านทางอีเมล am1386news@hotmail.com และติดต่อผ่านทาง LINE @am1386สนับสนุนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
7: ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยครับจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่ผมใช้ระบบที่เราเรียกว่า Personal OKR นะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องชวนคุยกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้หรืออาจจะก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วก็อยากหยิบยกประเด็นบางประเด็นมาเล่าให้ฟังนะบางอันอาจจะมีข้อคิดบางอันอาจจะเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้มีแบบโหจะต้องตกผลึกข้อคิดมาตลอดเวลานะครับก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดนะจัดรายการนี้มาน่าจะเป็นปีที่4แล้วเนาะนะครับ Sunday Reflection พร้อมๆกับMBA ในMBA Weekly ของที่จัดมาทุกวันศุกร์นะครับก็จัดจำได้ว่าเริ่มต้นพร้อมกันส่วนวันเสาร์วีคเอนด์เอ็นเตอร์เพเนอร์นั้นเริ่มก่อนมานานแล้วนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับการขยับเข้าสู่เป้าหมายที่ผมตั้งไว้ใช้ระบบ Personal OKR เผื่อท่านฟังแล้วเผื่อได้ไอเดียนะเอาไปตั้งของท่านเองได้นะครับ Objective ที่1เติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะ Key Result 1.1 อ่านหนังสือให้จบสะสมตั้งแต่ต้นปีคือต้นไตรมาสที่1จนถึงปลายไตรมาสที่2ให้ได้50เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านเยอะนิดหนึ่งจบไป4เล่มนะผมเป็นคนอ่านหนังสือพร้อมๆกันเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้อยู่ที่44เล่มแล้วกับอีก8เล่มเหลืออีกประมาณ6สัปดาห์นะก็เรียกว่าสบายๆนะครับสำหรับ8เล่มนะก็น่าจะทำได้แน่ๆหกเล่มด้วยซ้ำ6เล่ม6สัปดาห์สัปดาห์ละเล่มเนี่ยไม่เกินความสามารถแน่ๆคีรีเซล 1.2 เขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มต้นฉบับที่เขียนอยู่เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ pickleball นะแต่ว่าส่วนตัวหยุดไปสักระยะหนึ่งเพราะว่ามีหนังสือจะเรียกว่าต้องแก้รีบแก้ส่งให้สำนักพิมพ์มีข่าวอัปเดตหนังสือเล่มนั้นเอาเป็นว่าเอาเล่มนี้ก่อนไอ้ต้นฉบับก็เลยยังค้างอยู่ที่ 20% ยังไม่ได้เขียนต่อน่าจะมีเวลาเขียนต่อช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะมีเวลาเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้ปิดเทอมแล้วด้วยแล้วก็จะพยายามอีก2สัปดาห์แล้วกันเพราะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะพยายามตรวจข้อสอบให้เสร็จก่อนนะครับเพราะเป็นงานที่ต้องส่งเกรดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มลุยหนังสือเล่มนี้แต่ว่ามีข่าวสำหรับหนังสือเล่มที่อยู่กับสำนักพิมพ์ขออนุญาตยังไม่เปิดชื่อเพราะสำนักพิมพ์เขาขอไว้นะครับว่าอยากให้เปิดตัวพร้อมกันนะครับก็ยังไม่ได้บอกสำนักพิมพ์ด้วยนะแต่เป็นเล่มที่ใกล้เสร็จมากๆแล้วผมส่วนตัวผมเห็นหน้าปกแล้วชอบมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะผมก็ยังไม่ได้โชว์หน้าปกที่ไหนขอจะเรียกว่าคนเขียนคำนิยมให้3คนนะครับขออนุญาตอุบไว้ก่อนเดี๋ยวอีกไม่นานนะเขาบอกว่าปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าเนี่ยวางจำหน่ายแน่นอนแต่3ท่านเนี้ยเขียนกลับมาแล้วแล้วแบบผมต้องขอบคุณ3ท่านนี้เดี๋ยวผมจะมาขอบคุณแบบเป็นทางการอีกทีนึงเนาะแล้วมีหนึ่งในนั้นบอกว่าจากประสบการณ์ทั้ง3ท่านนี้เป็นนักเขียนนะครับออกหนังสือมาหลายเล่มทั้ง3ท่านเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นบอกจากประสบการณ์ที่เขาเขียนหนังสือมานานท่านนี้คือจะเป็นเบสเซลเลอร์ตลอดเวลาเนี่ยท่านบอกว่าท่านคิดว่าเล่มนี้เบสเซลเลอร์แน่ๆก็อันนี้เป็นคำชมของท่านเนาะต้องเรียกว่าเป็นสิ่งดีๆต่อใจแล้วกันนะผมก็ดีใจนะถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมเขียนเนี่ยมันไปสร้างแวลูหรือว่าสร้างคุณค่าให้กับผู้อ่านได้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดตัวกันเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้คำนิยมไปหมดแล้วแล้วคิดว่าน่าจะปิดเล่มแล้วก็คงไม่ได้กลับมาให้ผมแก้อะไรอีกแล้วนะครับอย่างมากที่สุดน่าจะเอารูปเล่มมาให้ดูอีกสักรอบมั้งเดาเอานะครับกลับไปนะครับที่ OKR เพราะนั้นข้อที่1เนี่ยอ่านหนังสือน่าจะสบายๆส่วนเขียนคิดว่าคงไม่จบไตรมาสนี้แต่ไม่แน่มีลุ้นนะครับจริงๆเหลืออีก6สัปดาห์ถ้าเกิดเราตั้งใจเขียนจริงแล้วช่วงปิดเทอมเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์จบนะครับ Objective ที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key Result 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มจาก13เป็น45ยังค้างอยู่ที่13นะครับค้างมา3สัปดาห์แล้วถึงแม้ว่าจะเล่น Pickleball แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ขยับขึ้นอะไรมากมายนะครับ
2: Key Result 2.2% Fat ลดลงจาก 24.2 เป็น 23กลายเป็นว่าสัปดาห์นี้เพิ่มจาก 24สัปดาห์ที่แล้ว 24นะลดลงนะกลายเป็น 24.7 ข้อเตือนละอันนี้คือผมว่ามันไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายพวกผมเล่นพิกเกิลบอลบ่อยแต่อันที่เกี่ยวแน่ๆเต็มๆคือการกินผมต้องจัดระเบียบการกินใหม่ละนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องaware หรือว่าต้องตระหนักรู้ให้ชัดเจนนะครับต้องลดของหวานลงผมสารภาพเลยว่าติดกินของหวานเพิ่มขึ้นผมไม่ได้กินเยอะมากหรอกแต่ก่อนไม่แตะเลยเดี๋ยวนี้ก็อยากกินอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าตามใจปากนะใช้แบบนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ Key Result 2.3% Mass เพิ่มขึ้นจาก 33.1 เป็น 35 Drop นะครับสัปดาห์ที่แล้ว 33.2 ตอนนี้เหลือ 32.9 อันเนี้ยต้องไปฟิตเนสพูดทุกสัปดาห์เลยสังเกตไหมครับแต่ยังไม่ได้ไปสักทีก็เสน่ห์ของ OKR นะถึงแม้เราจะทำไม่ได้ท่านเห็นไหมทุกข้อเนี่ยนะน่าจะมีอยู่ข้อเดียวที่ทำได้คิดว่า

เนี่ยเราก็จะมีความตระหนักรู้ว่าข้อไหนเราละเลยไปแล้วผมทำงี้ทุกสัปดาห์หลายท่านอาจจะแปลกใจว่าอาจารย์เล่าเรื่องส่วนตัวเรื่องพวกนี้เปอร์เซ็นต์ไขมุ่งไขมันอาจารย์มาบอกคนฟังกันทำไมเพราะว่ามีหลายคนตอบผมกลับมานะอินบ็อกซ์ผมกลับมาบอกว่าขอบคุณอาจารย์สำหรับรายการ Sunday Reflection ที่อาจารย์เอา Personal OKR มาเล่าให้ฟังเพราะว่าทำให้เขาได้ทำครับบางคนเกิดแรงบันดาลใจบางคนรู้สึกท้อใจว่าไม่ถึงเป้าพอเห็นอาจารย์นพดลก็ไม่ถึงเหมือนกันเฮ้ยเป็นเรื่องปกติทำกันต่อนะครับก็คิดว่ายังเป็นประโยชน์อยู่นะครับก็เลยยังอยากเล่าอยู่มีบางคนบอกอาจารย์ของตรงไม่ได้ตั้งเป้าแบบอาจารย์หรอกแต่อยากฟังเรื่องอาจารย์ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับอ่ะคราวนี้สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรอยากเล่าบ้างนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณวันน่าจะวันเสาร์ถ้าจำไม่ผิดไม่เสาร์ก็อาทิตย์นะครับสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปเรียนโค้ชพิกก็บอกมาทำไมไม่เล่าสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าผมอัดก่อนที่จะไปเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเล่าประสบการณ์เรื่องการไปเรียนโค้ชพิกก็บอกเริ่มต้นจะก่อนทำไมถึงไปเรียนอยากจะเป็นโค้ชหรอต้องบอกแบบนี้ผมเป็นคนสนใจเรื่องกีฬาพิกก็บอกมาตั้งนานแล้วถ้าฟังนพดลสตอรี่ก็น่าจะเป็นปีแล้วล่ะที่ผมพูดถึงพิกเกิลบอลอยู่เรื่อยๆวันก่อนเขียนถามเฉยๆนะว่าพูดถึงนพดลสตอรี่คิดถึงอะไรก็มีหลายคนตอบคำว่าพิกเกิลบอลมาด้วยนะเล่นแล้วก็ชอบแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญอะไรเงี้ยก็ยิ่งสนุกยิ่งเล่นอะไรเงี้ยคราวนี้พอเขาเปิดรับโค้ชเนี่ยผมจะเรียกว่าผมมีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อเลยนะครับข้อที่1เนาะคือที่ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผมสอนหนังสืออยู่เนี่ยผมเป็นคนน่าจะแรกๆกันแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคนแรกหรือเปล่าแต่ว่าพอผมรู้จักพิกเกิลบอลเนี่ยผมก็ไปบอกศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์บอกขอสนามพิกเกิลบอลหน่อยได้ไหมธรรมศาสตร์รังสิตนะที่รังสิตเนี่ยมีพื้นที่เยอะแยะเขาบอกโหยินดีเลยอาจารย์กำลังหากีฬาใหม่ๆมาลงตอนแรกอ่ะเขาจะสร้างสนามเลยแต่มันเขาบอกมันมีพื้นที่สร้างได้แค่สนามเดียวผมรู้สึกว่าสนามเดียวมันไม่คุ้มเลยอ่ะไหนจะลงทุนสร้างเนี่ยสุดท้ายเพื่อนทีม Arise เนี่ยเขาไปเปิดแข่งพิกเกิลบอลที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาแปลงสนามเทนนิสให้เป็นสนามพิกเกิลบอลซึ่งมันไม่ยากผมก็ไปแข่งรายการนั้นนะเคยเล่าให้ฟังแล้วด้วยนะที่ร้อนมากอะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยได้ไอเดียแล้วก็ไปบอกเขาบอกว่าเปลี่ยนสนามเทนนิสไหมไม่ต้องใช้งบเยอะซื้อเน็ตมาอย่างเดียวเองเขาก็รับปากจนกระทั่งเขามาเปิดแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลยนะครับใครอยากเล่นพิกเกิลบอลที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีแล้วนะครับเปลี่ยนสนามเทนนิส2สนามเป็นสนามพิกเกิลบอลถ้าผมจำไม่ผิด4สนามนะครับเพราะฉะนั้นไปเล่นได้นะครับไปเล่นได้คนนอกก็เล่นได้แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกซึ่งมันไม่มีคอสอะไรแพงหรอกนะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ผมอยากที่จะตั้งชมรมพิกเกิลบอลในธรรมศาสตร์อยากที่จะสอนนักศึกษาผมสอนวิชาสปอร์ตออเปอเรชั่นแมเนจเมนต์ก็อยากที่จะมีทักษะของการเป็นโค้ชแต่ไม่ได้กะว่าจะแบบเอาเป็นอาชีพโค้ชแบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่ผมอยากสอนให้คนที่นักศึกษาที่เขาอยากเล่นแล้วเขาเล่นเป็นแล้วหลังจากนั้นเขาไปเล่นกันเองอ่ะแบบนั้นน่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าแรงจูงใจที่1ในการไปสมัครเรียนโค้ชแรงจูงใจที่2นี่ใกล้ตัวหน่อยอยากสอนคนที่รู้จักเอาง่ายๆนะภรรยาอยากชวนเขาไปเล่นด้วยเขาก็ชอบนะครับเคยชวนไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีลูกๆนะครับเผื่อเขาอยากที่จะเล่นหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันก็จะได้มีทักษะที่ถูกต้องในการสอนเขาเล่นอันนั้นคือแรงจูงใจอันที่สองแรงจูงใจสุดท้ายเนี่ยคือผมอยากไปเรียนรู้ทักษะด้วยอ่ะจริงๆครับผมมีโค้ชมาแล้วนะครับผมเล่นพิกเกิลบอลเนี่ยถ้าใครจำได้ผมเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆผมหาคนเล่นไม่ได้ผมก็เลยหาโค้ชมาสอนเลยเพราะอยากเล่นก็เลยได้ทักษะจากโค้ชแล้วพอตอนหลังเนี่ยเวลาจะไปสนามใหม่ๆไปทดลองสนามไปอะไรบางทีชวนเพื่อนแล้วเพื่อนว่างไม่ตรงกันเนี่ยผมก็ไปแล้วก็ไปหาโค้ชสักคนนึงมาสอนตอนนี้ผมมีโค้ชที่สอนผมอะแต่โค้ชประจำมีอยู่คนเดียวแหละแต่ว่าตามสนามเนี่ยผมเคยเรียนโค้ชมาแล้ว3คนก็อยากฝึกปรือฝีมือเพราะว่าเรียนโค้ชเขาต้องเรียนทักษะด้วยเนาะเราจะได้รู้ว่าท่าไหนมันถูกต้องตีแบบไหนมันถึงจะดีอะไรเงี้ยก็สมัครไปเขียนใบสมัครไปเรียบร้อยเขาก็รับแล้วก็นัดกันว่าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ให้เจอกันที่ Warehouse

0: ก็บอลอยู่แถวรังสิตนะครับก็ไปนะครับบรรยากาศตอนเช้าไปตั้งแต่เช้านะเขาเริ่มแต่9โมงปรากฏว่าจริงจังมากครับก่อนที่จะไปเรียนโค้ชเนี่ยเขาส่งเอกสารเป็น PDF ไฟล์มาให้ประมาณ100กว่านะเขาบอกอ่านมาก่อนนะแล้วก่อนที่จะอ่านใน PDF ไฟล์เนี่ยต้องทำ pre-test ก่อนคือให้สอบก่อนเลยผมก็เข้าไปสอบบางอันก็รู้บางอันก็คิดว่าเฮ้ยโอ้อันนี้ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยก็ตอบไปยังไม่รู้คะแนนนะตอนแรกไม่รู้คะแนนเสร็จแล้วก็อ่าน PDF ไฟล์ผมอ่านครบ100หน้าอ่านครบพอไปถึงที่สนามเสร็จปุ๊บเข้าไปเรียนก่อนเลยช่วงเช้าเป็นการฟังบรรยายอย่างเดียวไม่ใช่ฟังบรรยายที่น่าเบื่อเลยนะครับสนุกมากเริ่มต้นจากเขาแนะนำโค้ดที่มาสอนผมก็คือโค้ดเล็กนะครับซึ่งผมเคยแข่งกับพี่เขานะพี่เขาเล่นพี่เขาบอลเก่งมากพี่เขา60แล้วแต่ว่าเป็นคนที่มีทักษะพี่เขาบอลได้แชมป์ประจำอะเอางี้ดีกว่าในรุ่น50บวก60บวกกับพี่ลงที่ไรก็มีเหรียญนะครับนี่เพิ่งล่าสุดก่อนหน้านี้สัปดาห์หนึ่งอะที่ผมแข่งไทยแลนด์พี่เขาบอลแชมเปี้ยนชิพเนี่ยผมเข้ารอบรองชนะเลิศนะผมก็แพ้คู่ของพี่เล็กนี่แหละครับโค้ดเรียกว่าโค้ดเล็กก็ได้ครับพี่เล็กเขาเล่นได้ดีมากมากก็เขาก็เป็นคนสอนนะวิธีการก็คือเขาก็เอาไอ้ที่เราสอบพีเทสกันอะมาเฉลยพอมันไม่ใช่แบบข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดอย่างเดียวเนาะมันจะมีคำถามตามเสมอผมก็ถามหลายเรื่องนะบางทีเป็นเรื่องกฎของพิกเกอร์บอลบางทีก็เป็นเรื่องทักษะการเล่นอะไรเงี้ยก็ได้ประโยชน์กันมากมายนะครับ3ชั่วโมงเต็มตอนเที่ยงก็มีเลี้ยงข้าวนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ไปวอร์มอัพกันเปลี่ยนชุดลงสนามเริ่มต้นพอตอนบ่ายก็เราก็มีเขาก็โชว์เรื่องไม้ว่าไม้มันมีกี่ประเภทไม้เป็นแบบไหนให้ทดลองใช้ได้อะไรเงี้ยเขาขนไม้มาให้ทดลองใช้เต็มไปหมดเลยเพราะเขาบอกว่าคนที่เป็นโค้ชหนึ่งในคำถามที่เรามักจะต้องตอบคือใช้ไม้แบบไหนดีนะครับไม้พาวเวอร์ไม้คอนโทรลไม้อะไรเงี้ยพอเข้าไปลงสนามก็มีการเทรนทีละลูกเลยครับลูกดิ้งก็คือคล้ายโต้กันไปหน้าเน็ตเบาๆลูกดรอปมาจากท้ายแต่ว่าตีเบาๆให้มันลงตรงหน้าเน็ตลูกไดรฟ์อันนี้ตีแรงนะครับลูกเสิร์ฟลูกวอลเล่ไม่ให้ลูกตกพื้นวอลเล่ไปวอลเล่กลับเนาะหลายๆลูกก็สอนเบสิกพื้นฐานซึ่งก็ได้ประโยชน์มากพอสอนเบสิกพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยเขาก็ปล่อยให้เล่นเกมกันจับคู่เล่นกัน4คนนะพอเล่นเสร็จปุ๊บตอนสุดท้ายก็ให้จับคู่ 4-5 คนผัดกันเป็นโค้ชผัดกันเป็นโค้ชว่าเราจะแนะนำลูกศิษย์เรายังไงอีกสมมุติว่า4คนก็เป็นโค้ชคนหนึ่งลูกศิษย์3คนจะให้ฝึกลูกไหนยังไงเขาก็จะมีคนมา observe ถือว่าเป็นการสอบด้วยนะครับพอจบปุ๊บเขาก็บอกว่านี่ยังไม่ได้ประกาศนะว่าใครเป็นไม่เป็นเพราะต้องไปสอบไฟนอลอีกทีนึงหลังจากกลับบ้านเป็นการสอบข้อเขียนอีกรอบนึงแต่ไม่ใช่ข้อสอบเดิมแล้วผมก็ทำผ่านกระบวนการนี้หมดจำได้ว่า P-test ผมได้88เต็ม100ครับแต่ว่าหลังจากนั้นไฟนอลถ้าผมจำไม่ผิดมันขึ้นมาแวบเดียวได้90กว่าก็ไม่ถึง100เต็มนะก็ยังมีผิดอยู่บ้างนะแต่ก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศนียบัตรใดๆแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะผ่านซึ่งพอได้รับการเทรนของการเป็นโค้ชมาเนี่ยลูกศิษย์คนแรกผมคือภรรยาก็เขาก็อยากเล่นอยู่แล้วผมก็ไปสอนเบสิกให้เขาได้เล่นจริงๆถ้าเขาเล่นได้ก็เป็นการออกกำลังกายนะผมก็อยากชวนภรรยาจริงๆชวนน้องชายมาเล่นนะน้องชายก็ยังไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อยากชวนคนรู้จักต่างๆนานายังไม่ได้มีโอกาสไปที่ธรรมศาสตร์เพราะปิดเทอมพอดีที่รังสิตนะครับก็นี่ก็เป็นประสบการณ์อันนึงที่อยากเล่านะครับว่าพอมันชอบอะไรแล้วเนี่ยมันก็อยากไปให้ไกลนะครับไปให้ไกลนะครับกับอีกเรื่องนึงที่แถมท้ายนี่เพิ่งกลับมาวันนี้ผมอัดวันเสาร์นะครับเพื่อลงวันอาทิตย์ก็ไปตรวจร่างกายประจำปีมาเรียบร้อยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็แข็งแรงดีซึ่งผมก็ส่วนหนึ่งก็ขอบคุณการออกกำลังกายของผมด้วยพิกเกอร์บอลนะครับที่มันได้ออกกำลังกายไปวิ่งสายพานหัวใจคุณหมอก็ชมว่าฟิตมากนะครับก็แต่ก็ไม่ทุกอย่างก็ต้องตรวจอะเพื่อความสบายใจนะครับยังมีเรื่องน้ำหนักเกินอยู่ ซึ่งอันเนี้ยมันตรงกับไอ้ OKR ผมอะที่ผมต้องคอยดูแลเรื่องไอ้เปอร์เซ็นต์แฟตเปอร์เซ็นต์ไขมันนะเนาะแล้วก็เรื่องมวลกล้ามเนื้ออะไรต่างๆอันนั้นก็เดี๋ยวจะกลับมาปรับปรุงทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานวันที่16พฤษภาคมว่าชิคคาลินบินโมฮาเหม็ดบินไซยิดอันนยานมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE สั่งให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีเร่งดำเนินโครงการท่อส่งน้ำมันตะวันตกไปตะวันออกโครงการใหม่นี้จะผ่านนครฟูไยเลาะทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มกำลังการส่งออกเป็น2เท่าซึ่งจะช่วยขยายขีดความสามารถในการหลีกเลี่ยงการขนส่งที่จำกัดของช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างมากโดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในปี2570ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอิหร่านยังคงปิดกั้นหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าพลังงานที่สำคัญของโลกนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกลดลงประมาณ1ใน5ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนบางประเทศต้องมีการปันส่วนเชื้อเพลิงและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ UAE มีท่อส่งน้ำมันดิบอาบูดาบีหรือที่รู้จักในชื่อท่อส่งน้ำมันฮับชานฟูยาเลาะสามารถส่งน้ำมันได้มากถึง 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันและพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก UAE พยายามเพิ่มการส่งออกน้ำมันจากชายฝั่งอ่าวโอมานให้ได้มากที่สุดโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียเป็นเพียง2ประเทศผู้ผลิตในอ่าวที่มีท่อส่งน้ำมันดิบออกนอกช่องแคบขณะที่คูเวตอิรักกาตาร์และบาเรนพึ่งพาช่องแคบนี้เกือบทั้งหมดสำหรับการส่งน้ำมันจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนขนมสอดไส้ขนมใส่ไส
9: ้ขนมแม่เอ้ยขนมไทยไทยสอดไส้ขนมตาลขนมกล้วยขนมหวานผ่านหน้าบ้านแล้วจ้า
8: ใจดีดีใจมากินขนมกันเถอะพี่ซื้อขนมมาเยอะแยะเลย
10: เย้ โชคดีจังเลยได้ทานขนมอร่อยๆแล้ว
8: ใจดีชอบทานขนมอะไรจ๊ะพี่พศซื้อมาตั้งหลายอย่างแน่ขนมไทยๆน่าทานทั้งนั้นเลย
11: ใจดีชอบกินขนมใส่ไส้ค่ะแต่เมื่อกี้ได้ยินแม่ค้าเขาร้องขายว่าสอดไส้นี่คะไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่า
8: ขนมใส่ไส้หรือขนมสอดไส้ก็เหมือนกันแหละจ๊ะเรียกได้ทั้งสองอย่างเลย
11: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะจะเรียกขนมใส่ไส้หรือขนมสอดไส้ก็เหมือนกันนี่เอง
8: อย่าลืมนะครับเด็กๆเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ทุนหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานทุกกลุ่มจึงประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานอย่างเร่งด่วนโดยการจัดตั้งศูนย์รับรองเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่ส่งตรงถึงรัฐมนตรีพร้อมตั้งทีมบริหารจัดการปัญหาแรงงานเชิงรุกลงพื้นที่แก้ปัญหากรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานพบว่าปัจจุบันมีข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนเป็นจำนวนมากกระทรวงแรงงานจึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้สามารถเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรงซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการพัฒนาช่องทางการแจ้งปัญหาที่นำแนวคิดจากระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้โดยอาศัยต้นแบบเช่น Traffic Flow เพื่อเป็นช่องทางลัดให้พี่น้องแรงงานสามารถส่งข้อมูลความเดือดร้อนมายังรัฐมนตรีและทีมงานได้โดยตรงเพื่อความรวดเร็วและโปร่งใสในการติดตามความคืบหน้าเป้าหมายหลักคือการให้คำตอบและแนวทางในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนแก่พี่น้องแรงงานเพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเยียวยาปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please sir
5: Express One
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชา
11: เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าสู่การพัฒนาภาคเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดโครงสร้างดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่มีพลวัตสูงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำทันสมัยมีความหลากหลายรวดเร็วฉับไวทั้งด้านการผลิตการตลาดการแปรรูปรวมทั้งนวัตกรรมใหม่เช่นงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต้องมีความเป็นรูปธรรมตรวจสอบอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงส่วนระบบข่าวสารด้านการเกษตรแห่งชาติต้องทันสมัยและรวดเร็วมีการพัฒนาระบบโลจิสติกการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านการเกษตรและจัดทำโครงการเกษตรอาสาและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมถึงการนำองค์กรสู่ดัชนีชี้วัดที่เน้นความสุขในการทำงานซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาภาคเกษตรและเป็นศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติสนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จ๋อยจ๋อยก็ว่าวแล้วจ๋อยจ๋อยข่อยก็ภาคภูมิใจไปข้าวเหนียวจิ้มต่อนปลาร้าตั้งแต่เกิดเลยค่ะหน้าตาก็เลยไบรท์อยู่บ้านนอกแต่ก็จนนะจ๊ะก็พอมีปัญญาเอ็นติดมหาลัยเป็นพริตตี้ลูกอีสานไฉไลเป็นพริตตี้ข่อยก็มีรายได้เพราะว่าหน้าตาไห่ก็ยังว่าก็ยังว่า

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพหนุนรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงชุมชนปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองพาณิชย์เกษตรและเครือข่ายภาคเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพโดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นางนิธพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และนายจักรินทร์สิรินทรภูมินายอำเภอหางดงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักอำเภอหางดงมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน8คันทั้งรถขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กพร้อมทั้งจัดบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยอีกกว่า60บูธรวมถึงร้านค้าโมเดิร์นเทรดที่นำสินค้าราคาถูกมาร่วมจำหน่ายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอเพื่อลดภาระค่าครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ารถพุ่มพวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกได้ถึงครัวเรือนช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าโดยภาครัฐได้สนับสนุนการดำเนินการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยให้เครือข่ายรถพุ่มพวงสามารถกระจายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความสนใจจากร้านค้าผู้ประกอบการและเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในการนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจากรถพุ่มพวงและบูธจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพ พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เซฟเซอร์อย่างไรให้ทันตอน
8: การอ้างสรรพคุณจากผู้ใช้งานสินค้าหรือบริการผู้หญิงยื่นภาพในมือถือให้ผู้ชายดู
9: คนนี้เขาเป็นนักรีวิวสินค้าไงพอมีสินค้าใหม่ๆไปตามตลาดเขาก็ซื้อมาทดลองแล้วช่วยโปรโมทว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เหมือนพวกดาราไงที่ชอบรีวิวเครื่องสำอางเสื้อผ้ากระเป๋าไงล่ะ
10: แสดงว่าเชื่อถือได้ใช่ไหมคะ
11: จะได้สั่งซื้อซะหน่อยอยากได้ชิ้นนี้อยู่พอดีเลย
9: ผมว่าลองศึกษาหาข้อมูลเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นดูให้ดีก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะได้เงินค่าจ้างและช่วยโปรโมท
12: เป็นเหมือนพวกโฆษณาอย่างนึงอะคุณเขาอาจจะไม่ได้ใช้จริงก็ได้นะ
7: เข้าใจถูกต้องแล้วล่ะครับการอ้างสรรพคุณโดยผู้ใช้งานเหมือนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ตามสื่อต่างๆไม่เฉพาะแค่ในสื่อออนไลน์นะครับเป็นหน้าที่ผู้บริโภคอย่างเราที่ต้องรู้เท่าทันก่อนตัดสินใจเชื่อว่าสินค้าและบริการนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดสรรพคุณเป็นจริงแค่ไหนไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่เขาบอกนะครับทางที่ดีทดลองใช้ด้วยตัวเองดีกว่าว่าสินค้าและบริการนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือไม่
8: ใช่สมสูตรเข้ามาให้ข้อมูล
7: สสช.สนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้เท่า

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พบไดโนเสาร์ยักษ์สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบฟอสซิลในจังหวัดชัยภูมิตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในไทยนักวิทยาศาสตร์พบไดโนเสาร์ยักษ์คอยาวสายพันธุ์ใหม่จากซากฟอสซิลที่ถูกขุดพบในประเทศไทยเมื่อราว10ปีก่อนไดโนเสาร์ชนิดนี้มีชื่อว่านาคาไททันโดยไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีน้ำหนักตัวถึง27ตันหรือเทียบเท่ากับช้างเอเชียตัวเต็มวัย9เชือกและลำตัวยาว27เมตรซึ่งยาวกว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์ดิโพโคคัสโดยนาคาไททันเองก็ยังจัดอยู่ในวงเดียวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ดิโพโดคัสหรือวงซอโรพอดหรือวงที่ใช้เรียกสัตว์กินพืชคอยาวการค้นพบครั้งนี้ต่อยอดมาจากเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งมีการพบซากฟอสซิลที่พบแนวริมสระน้ำแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อเวลาผ่านไปทีมนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรและไทยจึงระบุสายพันธุ์ดังกล่าวได้สำเร็จพวกเขาระบุว่าการค้นพบครั้งนี้ช่วยสร้างความกระจ่างให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในยุคโบราณเอื้อให้ไดโนเสาร์ขนาดยักษ์มีวิวัฒนาการและเติบโตขึ้นได้อย่างไรโดยไดโนเสาร์ชนิดนี้ชื่อเต็มว่านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสโดยคำว่านาคาอาจอ้างถึงพญานาคตามคติความเชื่อชาวบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคำว่าไททันอ้างถึงเทพเจ้าในตำนานกรีกและชัยภูมิเอนซิสหมายถึงจากชัยภูมิซึ่งเป็นจังหวัดที่ขุดพบซากฟอสซิลนี้มันมีชีวิตอยู่ราว100ถึง120ล้านปีก่อนหรือประมาณ40ล้านปีก่อนยุคของไทแรนโนไซรัสเล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ไทแรนโนไซรัสเล็กซ์ถึง2เท่าจบข่าวยอมรักไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
7: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชาจากพระราชวิสัยที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคนมที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงอาชีพเลี้ยงโคนมอาชีพพระราชทานที่เกษตรกรไทยได้สืบสานรักษาต่อยอดให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนมานานกว่า60ปีโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.เป็นหน่วยงานที่สานต่อภารกิจให้การสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโคนมไทยทั้งนี้อสค.มุ่งมั่นเดินหน้าภารกิจขององค์กรสืบสานพระราชปณิธานโคนมอาชีพพระราชทานส่งเสริมสหกรณ์และเกษตรกรโคนมให้ดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมนมที่มีอัตราการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในทุกปีพร้อมผลักดันเป็นศูนย์กลางข้อมูลและอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรในระดับสากลและสนับสนุนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมครอบคลุมอย่างครบวงจรด้านกิจการโคนมตลอดจนให้การสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแปรรูปจากน้ำนมดิบของเกษตรกรไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์ราไทยเดนมาร์กให้ประชาชนคนไทยได้มีผลิตภัณฑ์นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงได้บริโภคผลิตภัณฑ์นมที่ดีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อร่างกายสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยที่อยู่ผู้สูงอายุฟื้นชุมชนดินแดงให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัย13พฤษภาคมร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพแนวราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปี2569การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for All รองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางระมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองกคช.เดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากล ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: เย็นตาโฟเย็นเตาโฟ
9: บะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมาแล้วครับบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมาแล้วครับ
8: เร็วดีใจใจดีไปเอาชามมาสิเจ้านี้เขาทำอร่อยนะ
10: ทำไมต้องเอาชามของเราด้วยล่ะครับ
8: เพราะว่าชามของเราจะสะอาดและปลอดภัยดีกว่าชามของพ่อค้าจ้ะบางทีพ่อค้าเขาอาจล้างไม่สะอาดจึงต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะจ๊ะ
11: ใจดีจะทานบะหมี่เกี๊ยว
10: ดีใจจะทานเย็นตาโฟพี่พศจะทานอะไรครับ
8: พี่ก็ชอบเย็นตาโฟเหมือนกันจ้ะ
11: เอเย็นตาโฟนี่เหมือนกับเย็นตาโฟไหมคะ
8: ก็เหมือนกันนั่นแหละจ้ะจะเป็นตาโฟหรือเตาโฟพ่อค้าก็ใส่เครื่องปรุงเหมือนกันจะเรียกอะไรก็ได้จ้า
7: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยที่อยู่ผู้สูงอายุฟื้นชุมชนดินแดงให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัย13พฤษภาคมร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพแนวราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปี2569การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for All รองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางระมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองกคช.เดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
11: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมอ.ก.S
12: ออฟฟิศเราอะถึงเวลาต้องเรียกช่างมากำจัดปลวกแล้วนะดูสิโต๊ะทำงานถูกแทะจะหมดแล้ว
13: งั้นโทรเรียกเจ้าไหนดีล่ะ
12: เลือกบริษัทที่ได้มกอสนะมาตรฐานมกอสก็คือมาตรฐานที่สมอรับรองคุณภาพสินค้าและบริการสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะเช่นบริการคาแคร์บริการทำความสะอาดแล้วอย่างบริษัทกำจัดปลวกเนี่ยนะก็มีมาตรฐานมกอสตั้ง30กว่าบริษัทโทรเรียกใช้บริการได้เลยให้กำลังใจ SME ไทยอุดหนุนสินค้าและบริการไทยกันนะ
11: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พรรคภูมิใจไทยเคลียร์ชัดเรื่องโครงการแลนด์บิดกระแสคัดค้านโครงการแลนด์บิดเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นท่ามกลางความกังวลจากหลายภาคส่วนทั้งประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชุมชนและทรัพยากรทางทะเลขณะเดียวกันยังมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับแนวทางเปิดให้กับต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาวถึง99ปีรวมถึงกระแสตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ในการเปิดพื้นที่รองรับธุรกิจคาสิโนผิดกฎหมายในอนาคตส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณะโดยย้ำว่าการเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการอาศัยผลการศึกษารอบด้านโปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและลดข้อกังวลที่จะเกิดขึ้นในสังคมสำหรับโครงการแลนด์บิดสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น 1. ดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค 2. ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล 3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว 4. เกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศคณะกรรมการศึกษาผลกระทบมีกรอบเวลา90วันสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงื่อนไขสำคัญหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจของประชาชนเป็นหลัก3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนคือ1ไม่มีการใช้สิทธิ์ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี 2. ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาด 3. ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญขอส่งอนุสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ต้นคำตรงกันข้าม
9: ก้าวเต้มวิเชียรมาศเมื่อวานฉันเห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยเขาเล่นกันสนุกดี
10: เขาเล่นอะไรกันมา
9: เขาเล่นต่อคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเรามาเล่นกันไหมอ่ะฉันเริ่มก่อนนะดำขาวใครคิดได้ก่อนตอบเลย
10: หนักเบา
11: ร้อนเย็นเอ้าสีสว่างต่อเลย
9: ได้เลย
11: เปิดปิด
10: ดีชั่ววิเชียรมาศได้ไหม
11: ได้สิหวานขมแหมสีสว่างเตรียมชนะ
9: มืดสว่างมากน้อย
10: โอ้โหเล่นสองคำเลยนะไม่ยอมเข้าออกเขียวแดง
11: โอ้ยคิดไม่ทันเอาไปคำเดียวก่อนนะหิวอิ่ม
9: สนุกดีนะ
11: สนุกดีนะ
10: สนุกดีนะ
9: มีคำตรงกันข้ามอีกมากมายเด็กๆลองคิดดูสิคะ
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: รู้รักภาษาไทย
13: ฟองพรายน้ำที่ผุดขึ้นมาหนาขึ้นและเป็นวงกว้างขึ้นและในที่สุดผืนน้ำก็แตกกระจายพวยพุ่งขึ้นมาพร้อมแสงสีทองสว่างเป็นสายตั้งตรงพุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างของมังกรทองลอยเด่นงดงามกลางฟ้าเท้าจินกับยายทาบุตาเหลือกทั้งตกใจและตื่นเต้นจนลืมกลัวเพราะไม่เคยคิดว่าจะมีมังกรอยู่จริงๆในโลกคิดว่ามีแต่ในเทพนิยายเท่านั้น
14: จินตาเท่าฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหม
13: ทาบุถามสามี
14: ไม่ได้ฝันไปหรอกยายเท่าถ้าฝันแก่กับฉันก็ฝันเป็นเรื่องเดียวกันเลยล่ะ
13: เท่าจินว่า
14: โอ้พระเจ้าอย่างนี้ตายไปก็ไม่เสียดายชีวิต
13: ท้าวผุดจ้องมองดูมังกรทองตัวมหึมาตาไม่กระพริบ
14: แกไม่เสียดายก็เรื่องของแกแต่ฉันเสียดายเพราะฉันอยากรู้ว่าทำไมปีศาจตัวนี้ถึงเอาเรามาเป็นเหยื่อล่อมังกรนั่นแล้วมันเกี่ยวกับเราตรงไหน
13: เท่าชินพูดอย่างหัวเสีย
14: ก็จริงของแกงั้นฉันจะไม่ขอตายจนกว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกัน
13: ท้าวผุดเห็นด้วยกับสามีจากนั้นทั้งคู่ก็เพ่งมองไปที่มังกรทองซึ่งลอยตัวสว่างอยู่กลางท้องฟ้าบทที่9เครื่องต่อรอง
14: ทำไมต้องไปเอาตากับยายเข้ามาเกี่ยว
13: เทพมังกรถามเริ่มทวงเวลาอย่างที่เท่าอยากแนะนำ
14: ถ้าข้าไม่เอามาเกี่ยวท่านก็ไม่ยอมขึ้นมานะสิ
13: รู้ทราบว่าแต่ว่าตอนนี้ข้ามาแล้วก็ควรจะปล่อยตากับยายไป
14: ข้าได้ยินว่าเทพมังกรฉลาดแต่สงสัยว่าจะเป็นข่าวลือซะแล้ว
13: ลูซาบยี่ยวน
14: แล้วท่านก็คงคิดว่าข้าโง่ด้วยใช่ไหม
13: เปล่าข้าไม่ได้คิดว่าใครโง่หรือฉลาดเพียงแต่ว่าไม่เข้าใจว่าท่านจะจับตายายไว้ทำไมอีกในเมื่อข้ามาแล้วเทพมังกรแกล้งทำเป็นไม่รู้เจตนาของลูซาบเพื่อถ่วงเวลาไว้เรื่อยๆพร้อมกับชำเลืองมองไปที่โคจาด้วยความเป็นห่วงโคจาซึ่งถูกปีศาจเอาตัวมามองสบตากับเทพมังกรเป็นเชิงบอกให้รู้ว่าเขาไม่เป็นอะไร
14: โถท่านเทพมังกรถ้าข้าปล่อยตากับยายไปแล้วข้าจะเอาอะไรมาต่อรองกับท่านล่ะ
13: ต่อรองเพื่ออะไร
14: ก็ต่อรองให้ท่านยอมให้ข้าฆ่าท่านดีๆไงแล้วข้าจะได้ถอนเกล็ดของท่านมากินได้คราวนี้ล่ะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วหรือยัง
13: ที่แท้ท่านก็มีฝีมือแล้วก็ขี้ขลาดมากนี่เองถึงต้องเอาคนแก่มาเป็นโล่
14: เทพมังกรเยาะใครใครว่าข้าวคนแก่มาเป็นโลกลูซาบเริ่มเดือดหรือไม่จริงไม่อย่างนั้นท่านก็ใช้วิธีนี้หรือถ้าเก่งจริงมาสู้กันตัวต่อตัวสิแพ้ชนะจะได้รู้กันไปเลยไม่ต้องเอาคนแก่มาเป็นเครื่องต่อรองเทพมังกรยังถ่วงเวลาไปเรื่อยๆตลอดเวลารู้สึกได้ถึงพลังของดวงอาทิตย์ที่ซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วและเร็วกว่าเมื่อก่อนมากคงเป็นเพราะพลังจากไข่มุกวิเศษที่เขากลืนไว้ในท้องช่วยเอาไว้นั่นเองเมื่อรู้สึกก็เริ่มหาทางสองตายายว่าไงจะสู้กันตัวต่อตัวไหมหรือว่าท่านไม่กล้าถูกเยอะอย่างนั้นมีหรือที่ลูซาบจะไม่โกรธมันรับคำท้าทันทีโดยไม่ฟังคำทัดทานของใครแต่อย่างนั้นมันก็ยังอดที่จะมีข้อแม้ไม่ได้ถ้าข้าชนะท่านต้องยอมให้ข้าฆ่าท่านห้ามถอนเกล็ดตัวเองเป็นอันขาดถ้าท่านชนะก็แปลว่าท่านได้ฆ่าข้าตายไปแล้วและถ้าข้าชนะก็แปลว่าท่านเป็นฝ่ายที่ตายฮ่าฮ่าไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอนลูซาบหัวเราะดังลั่นอย่างมั่นใจงั้นก็เริ่มเลยเทพมังกรบอกแล้วก็ลงมือก่อนทันทีด้วยการพุ่งเข้าไปชนที่กลางอกของลูซาบเต็มแรงลูซาบกระเด็นไปไกลเพราะมันยังไม่ทันตั้งตัวมันตกใจเพราะนึกไม่ถึงว่าเทพมังกรจะมีแรงมหาศาลขนาดนี้มันทั้งเจ็บและอายลูกสมุนของมันพอตั้งตัวได้ก็ถมเข้าไปหาเทพมังกรทันทีตั้งใจจะมาชกแต่เทพมังกรหลบทันลูซาบชักดาบเล่นยาวของมันออกมาพุ่งตัวเข้าหาเทพมังกรอีกพร้อมกับเงื้อดาบจะฟันแต่เทพมังกรก็หลบได้อย่างว่องไวลูซาบไม่ปล่อยให้เทพมังกรตั้งตัวมันพุ่งตัวตามมาติดๆเพื่อที่จะฟันเทพมังกรให้ได้แต่ไม่ว่าจะแกว่งดาบฟาดฟันอย่างไรก็ฟันไม่ถูกเทพมังกรสักทีจนในที่สุดมันก็เริ่มโมโหออกแรงฟันไม่ยั้งเทพมังกรใช้ความว่องไวหลบคมดาบของลูซาบได้ทุกครั้งเริ่มรู้กำลังของลูซาบแล้วว่ามีมากขนาดไหนเทพมังกรเริ่มรุกใส่ลูซาบบ้างหลังจากเป็นฝ่ายหลบหลีกเพื่อดูวิทยายุทธของอีกฝ่ายมานานเทพมังกรใช้พลังโจมตีลูซาบเต็มที่ทุกครั้งเพื่อจัดการลูซาบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ตอนนั้นยังไม่ใช้พลังของไข่มุกวิเศษเพราะอยากรู้ว่าตัวเองมีพลังมากแค่ไหนลูซาบหลบได้บ้างไม่ได้บ้างตกใจเหมือนกันที่เทพมังกรเล่นงานเขาอย่างรุนแรงมันหลบไปมาได้ไม่เท่าไหร่ก็ชักหมดกำลังเลยใช้ท่าไม้ตายคือกระโดดเข้าไปคว้าตัวทาบุมาจากเกิร์ตรูดเอามาล็อกคอไว้พร้อมกับบอกให้เทพมังกรยอมแพ้ท่ามกลางเสียงร้องด้วยความกลัวและตกใจของทาบุและตาเท่าชินท่านโกงนี่ลูซาบเทพมังกรว่าข้าไม่ได้โกงสักหน่อยนี่เป็นวิธีการต่อสู้วิธีหนึ่งของเราลูซาบหัวเราะชอบใจคงจะเป็นวิธีต่อสู้คนขี้ขลาดอย่างท่านแน่ๆจะคิดยังไงก็ตามใจแต่ว่าท่านควรจะให้เราฆ่าท่านเพื่อเอาเกล็ดมากินเสียดีกว่าไม่อย่างนั้นยายเท่านี้ตายแน่ทาบุดิ้นคลุกคลักอยู่ในอ้อมแขนแข็งแรงของลูซาบพอได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจนี่มันอะไรกันข้าต้องมาฆ่ากาด้วยพวกท่านจะรบกันก็รบไปสิข้าเกี่ยวอะไรด้วยทบุร้องถามด้วยความไม่เข้าใจนี่ท่านไม่รู้อะไรจริงเหรอใหญ่เท่าเจ้าไม่รู้แล้วว่าเด็กผู้ชายที่เจ้าเลี้ยงดูมาน่ะแท้จริงเขาเป็นใครลูซาบหัวเราะอีกแล้วเขาเป็นใครข้าจะไปรู้ได้ยังไงทบุว่าอย่างดิ้นหล่นไปมาไม่หยุดก็นั่นไงลูซาบชี้ไปที่เทพมังกรนั่นไงเด็กที่เจ้าเลี้ยงมาเทพมังกรทาบุและเท่าชินร้องออกมาพร้อมกันด้วยความตกใจพร้อมกับจ้องมองดูมังกรทองค่อยๆกลายร่างเป็นดราเก้นถูกแล้วจ้ะตายายดราเก้นพูดกับตาเท่าชินและทาบุต้องขอโทษตากับยายเป็นอย่างมากที่ไม่ได้บอกความจริงให้ตากับยายรู้เพราะว่าข้ากลัวว่าท่านจะเป็นอันตรายเป็นอันตรายจากทั่วประหลาดนี่ใช่ไหมเท่าจีนถามถ้าอย่างนั้นท่านไม่ต้องกลัวมันเพราะเท่าที่ข้าดูมันก็เป็นปีศาจที่ทำให้โลกเดือดร้อนคืนท่านยอมมันโลกแย่แน่เพราะฉะนั้นอย่ายอมมันเป็นอันขาดใช่เจ้าอย่าไปยอมมันนะดราเก้นท่าบุเห็นด้วยกับสามีเยเท่ายังเรียกเทพมังกรว่าดราเก้นเหมือนเดิม ข้าแก่แล้วไม่ตายตอนนี้อีกไม่นานก็ต้องตายเหมือนกันเพราะงั้นก็ไม่ต้องมาห่วงข้าปราบไอ้ปีศาจนี่ให้ได้ก็แล้วกันโลกของเราจะได้ปลอดภัยปากดีนักใหญ่เท่าเจ้าไม่กลัวตายจริงๆหรือถ้าอย่างนั้นก็ลูซาฟกระชับแขนที่รัดคอทาบุให้แน่นเข้าแต่ก็ชะงักไปเพราะเสียงของดราเกนอย่านะดราเกนร้องห้ามถ้าท่านทำร้ายนางท่านก็ไม่มีวันได้เกล็ดมังกรแน่เห็นไหมยายเท่าเห็นหรือยังว่าเจ้ามีประโยชน์กับข้าขนาดไหนลูซาพูดยี่ยวนอย่านะดากริ่นอย่าไปยอมมันข้าสองคนยอมตายดีกว่าไม่ใช่เพื่อเจ้าแต่เพื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆท้าวปู่บอกแล้วหันไปมองเท้าชินทั้งสองคนพยักหน้าด้วยความเข้าใจแกสองคนคิดจะทำอะไรลูซาตกใจคิดจะฆ่าตัวตายหรือข้าไม่ยอมให้เจ้าทำอย่างนั้นอย่านะตากับยายอย่าทำอย่างนั้นข้าจะช่วยท่านเองดราเก้นก็ตกใจเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกเทพมังกรท้าวชินบอกก็อย่างที่ยายพูดอยากช่วยคนอื่นๆเพราะฉะนั้นท่านอย่ามาห้ามเราเลยเรามีวิธีของเราไปเถอะยายเท่าว่าแล้วตาท้าวชินกับทาบุก็กัดลิ้นตัวเองจนขาดใจตายเฮ้ยมันได้อย่างนี้ได้ยังไงมันฆ่าตัวตายกันหมดลูซาตกใจเพราะนี่คือไพ่ใบสุดท้ายของมันถ้าไม่มีสองตายายก็เท่ากับว่าไม่มีอะไรต่อรองกับเทพมังกรได้อีกดราเก้นเองก็ตกใจไม่น้อยไปกว่าลูซาฟเขาร้องห้ามแต่ก็ไม่ทันเพราะตากับยายตัดสินใจเร็วมากเขากำมือแน่นด้วยความเสียใจแค้นใจมากที่ลูซาฟเป็นต้นเหตุให้สองตายายต้องมาตายแบบนี้บทที่10พลังสุริยายายตาดราเก้นแงนมองตะโกนเสียงดังลั่นท้องฟ้าด้วยความเสียใจเสียงของเขาดังก้องสะท้อนไปทั่วและพลังเสียงก็ทำให้น้ำในมหาสมุทรปั่นป่วนเกิดพายุโหมกระหน่ำรุนแรงกระแสลมที่พัดแรงมากหอบเอาสมุนปีศาจที่พลังน้อยของลูซาฟลอยกระจัดกระจายไปหมดพวกมันพากันส่งเสียงร้องหวยหวนด้วยความตระหนกเอาไงดีเจ้าปีศาจเกลตรุตะโกนถามแข่งกับเสียงพายุก้มลงมองดูร่างเท่าชินที่มันยังอุ้มเราไม่มีอะไรต่อรองกับเทพมังกรแล้วนะท่านบ้าบ้าที่สุดลูซาฟตะโกนอยู่คนเดียวพร้อมกับเวียงร่างของทาบุทิ้งไปเมื่อเห็นลูซาฟเวียงทาบุทิ้งเกลตรุก็เวียงเท่าชินทิ้งไปบ้างยายตาดราเก้นตกใจที่เห็นร่างของทาบุและเท่าชินถูกเหวี่ยงทิ้งไปคนละทางเขาละล้าละลังทำอะไรไม่ถูกโคจาเป็นอิสระเพราะปีศาจจับกุมเขาถูกพายุหอบหายไปหมดแล้วเขารีบลอยตัวมาอยู่เคียงข้างเทพมังกรอย่างรวดเร็วฟาบาทรีบจัดการลูซาฟเถอะพะเยค่ะมันกำลังสับสนดราเก้นหรือเทพมังกรจ้องลูซาฟเขม็งเขาพยักหน้าให้โคจาและก้มลงไปตะโกนเสียงดังกับพื้นมหาสมุทรเบื้องล่างปู่ทะเลช่วยดูแลตากับยาให้ข้าด้วยเขาตะโกนบอกอย่างนั้นแล้วเงยหน้าขึ้นจ้องหน้าลูซาฟแววตาดุดันน่ากลัวชนิดที่โคจาเองไม่เคยเห็นมาก่อนคราวนี้เอาจริงแล้วนะดราเก้นพูดเรียบๆเหมือนรอบตัวเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเขาไม่โกรธไม่เสียใจเสียงของเขาไม่ดังมากไม่มีใครเดาออกว่าเขาพูดกับตัวเองหรือพูดกับลูซาฟแต่จริงๆเขากำลังโกรธมากและเสียใจมากดราเก้นกำมือแน่นทั้งสองข้างเกรงแขนจนกล้ามเนื้อขยายขึ้นเป็นก้อนนูนตรงท้ายทอยเริ่มปรากฏแสงสว่างเรืองออกมาทีละน้อยก่อนที่แสงนั้นจะสว่างเรืองขึ้นทั่วร่างโคจามองดูแสงนั้นด้วยความแปลกใจและคนดีใจใช่แล้วนี่คือพลังสุริยาเขาลืมไปแล้วเรื่องพลังนี้พ่อของเขาเคยเล่าถึงพลังชนิดนี้ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะมันเกิดขึ้นนานมากนานจนกลายเป็นตำนานไปแล้วนั่นมันอะไรเจ้าปีศาจเกิดรู้ตาโตหันไปถามเจ้านายของมันข้าก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเหมือนกันเทพมังกรองค์ก่อนๆก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้ลูซาฟบอกมันเองก็ชักใจเสียเอายังไงล่ะท่านหนีดีไหมเจ้าอยากหนีก็หนีไปข้าไม่หนีข้าอยากรู้มันปราบข้าได้จริงหรือลูซาฟจ้องไปทางดราเก้นตาไม่กระพริบบัดนี้
13: แสงที่เรืองขึ้นเรื่อยๆรอบตัวสว่างเป็นสีทองเจิดจ้าไปแล้วและมันก็ดูทรงพลังมาก
14: แต่ว่าท่านดูพลังนั่นสิ
13: เกิดรูธเป็นห่วงไม่แน่ใจเสียแล้วว่าเจ้าปีศาจจะชนะได
14: ้ข้าไม่กลัวไอ้เด็กประวันซื้อนั่นจะเก่งไปกว่าข้าได้ยังไง
13: เกิดรูธกลืนน้ำลายเอายังไงดีถ้าหนีเอาตัวรอดไปตอนนี้เกิดเจ้าปีศาจชนะมันก็ต้องตามล่าเขาเพื่อที่จะเอามาลงโทษฐานไม่อยู่ร่วมช่วยแน่เอายังไงดีเกิดรูธมองดูดราเก้นอยากจะคิดอย่างเจ้าปีศาจเหมือนกันว่าเทพมังกรองค์นี้ยังเด็กมากจะเก่งไปกว่าเจ้าปีศาจได้อย่างไรแต่มันยังมีความพ้อแต่อยู่มันติดอยู่ในใจนี่แหละเมื่อมองดูเทพมังกรที่เปล่งรัศมีเจิดจ้าอยู่เบื้องหน้าสู้ก็สู้ข้าไม่หนีหรอกข้าจะไม่ทิ้งท่านท่านเจ้าปีศาจเกิดรูธบอกอย่างตัดสินใจแล้ว
14: ดีถ้างั้นลงมือเลย
13: รูซาบอกพร้อมยกมือขึ้นปล่อยพลังปุยพุ่งจากฝ่ามือออกไปยังที่หมายจะเล่นงานเทพมังกรก่อนพลังสีดำพุ่งเป็นเส้นตรงเร็วมากเสียดสีกับอากาศจนเป็นเปลวเพลิงตลอดทางดราเก้นยืนนิ่งโคจาซึ่งยืนอยู่ข้างๆมองดูพลังของรูซาบแล้วยิ้มพลังแค่นี้เนี่ยหรือจะทำอะไรเทพมังกรได้แต่โคจาก็คิดผิดพลังที่พุ่งเข้าใส่ดราเก้นนั้นแรงมากภาพที่เห็นคือดราเก้นตัวงอลงไปเสียหลักถอยหลังไปจากที่เดิม 2-3 ก้าวพลังของมันมากเหลือเกินไม่อยากเชื่อว่าจะมากขนาดนี้ดราเก้นยืดตัวตรงอีกครั้งรู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนอยู่ในท้องอะไรไข่มุกวิเศษใช่แล้วไข่มุกวิเศษเอาล่ะเขาเห็นจะต้องจัดการกับรูซาบให้เด็ดขาดสักทีดราเก้นนึกถึงไข่มุกวิเศษตามที่ปู่ทะเลบอกแล้วรู้สึกว่ามันค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆจนมาอยู่กลางอกแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่เคลื่อนต่อขึ้นมาอีกคงจะหยุดอยู่เพียงเท่านี้แหละมั้งดราเก้นจ้องหน้าลูซาบสีหน้าเรียบเฉย
14: ลูซาบทีนี้ท่านลองรับพลังของเราบ้าง
13: พูดจบดราเก้นก็ยกมือข้างขวาชูขึ้นหันฝ่ามือไปทางลูซาบแล้วก็งอแขนก่อนจะดันฝ่ามือไปข้างหน้าทั้งแรงและทั้งเร็วพลังที่เสมือนสายฟ้าสีทองพุ่งตรงไปยังลูซาบอย่างรวดเร็วช่วงเวลานั้นไข่มุกวิเศษที่เคลื่อนที่มาอยู่กลางอกของดราเก้นและเกล็ดวิเศษทั้งสามก็เปล่งแสงสว่างออกมาพร้อมกันด้วยเป็นพลังที่รวมตัวกันพุ่งไปเป็นสายฟ้าสีทองลูซาบตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าศัตรูจะตั้งตัวได้เร็วเพราะเมื่อครู่เห็นดราเก้นตัวงอกระเด็นไปข้างหลังมันกำลังยืนมองด้วยความพอใจแท้ๆแต่แล้วอยู่ๆศัตรูก็ยืดตัวขึ้นแล้วปล่อยพลังทันทีพลังนั้นพุ่งมาเร็วอย่างที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนจะหลบก็หลบไม่ทันนอกจากตั้งรับอย่างเดียวลูซาบยกแขนงอทาบกับอกรับพลังที่พุ่งมาม
14: าเลยข้าอยากรู้เหมือนกันว่าพลังเจ้าจะรุนแรงแค่ไหน
13: เจ้าปีศาจระวังเกิดรู้ตะโกนเตือนแต่ลูซาบก็ไม่มีทางทำอะไรได้อีกแล้วนอกจากตั้งรับข้อนี้ดูเหมือนว่ามันจะรู้ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือพลังที่ดราเก้นส่งมาไม่ได้เป็นพลังของดราเก้นอย่างเดียวแต่เป็นพลังจากไข่มุกวิเศษด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีพลังสีทองเข้ามาปะทะร่างมันจะส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของมันลุกเป็นไฟอย่างน่ากลัว
14: เทพมังกร
13: ลูซาบตะโกนท้องฟ้า
14: ข้าประมาทท่าน
13: จากนั้นร่างของมันระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายหายไปคนละทางแรงระเบิดทำให้เกิดรูธซึ่งยืนตะลึงอยู่ไกลไม่ไกลกระเด็นหายไปสุดขอบฟ้าพร้อมเสียงร้องด้วยความตกใจของมันโคจายกแขนขึ้นป้องหน้ากันความร้อนที่เกิดจากแรงระเบิดของร่างลูซาบมีดราเก้นคนเดียวที่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรยืนมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยดังเดิม
14: จบกันสักที
13: ดราเก้นพูดขึ้นหลังจากทุกอย่างสงบลงแล้วและท้องฟ้าสว่างใสขึ้นอีกครั้งก้มลงมองดูมหาสมุทรที่อยู่เบื้องล่างสีหน้าและแววตาเศร้าสลดโคจาเดินเข้ามาหารู้ดีว่าดราเก้นคิดถึงทาบุและชิน
14: ฝ่าบาทต้องทำใจให้ได้ ตากับยายทำเพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งที่น่ายกย่องที่สุดข้าจะถามปู่ทะเลว่าเก็บร่างตากับยายให้ข้าได้หรือเปล่าและถ้าปู่ทะเลเก็บได้ฝ่าบาทจะทำยังไงข้าจะจัดงานศพให้ตากับยายสมเกียรติเมื่อบอกกับโคจาแล้วดราเก้นก็ลงก้มลงไปตะโกนถามปู่ทะเลได้ยินข้าหรือเปล่าท่านได้ร่างตากับยายไว้ไหมคลื่นในมหาสมุทรเริ่มแรงขึ้นต่อมาก็มีน้ำวนปรากฏให้เห็นเป็นวงกว้างเรื่อยๆสักครู่หัวของเต่ายักษ์ก็โผล่ขึ้นมากลางน้ำวนนั่นเทพมังกรข้านำร่างของจีนกับทาบุไปไว้ที่บ้านของพวกเขาแล้วปู่ทะเลบอกเสียงเศร้าข้าต้องขอบคุณท่านมากที่ช่วยจักรวาลนี้พ้นภัยจากปีศาจได้แต่ก็เสียใจที่ท่านต้องสูญเสียคนที่ท่านรักไปขอบคุณท่านมากที่ช่วยดูแลตากับยายให้จักรวาลนี้เป็นสุขได้เพราะว่าเสียสละของตายายเหมือนกันดราเก้นบอกแล้วท่านจะทำยังไงต่อข้าจะจัดงานศพให้ตากับยายก่อนเสร็จแล้วก็กลับไปยังดินแดนของข้าถ้าอย่างนั้นคงจะต้องลากันเท่านี้ละมั้งก็ให้ท่านโชคดีนะท่านมังกรขอบคุณท่านปู่ทะเลลาก่อนดราเก้นเงยหน้าขึ้นมาพยักหน้ากับโคจาทั้งสองไกลร่างแสงสีทองและเงินพุ่งไปทางทิศหมู่บ้านโคไนจาตั้งอยู่

0: 11กลับแดนมังกรดราเก้นเดินตรงไปยังร่างไร้วิญญาณของเท่าชินทาบุที่นอนสงบนิ่งเคียงกันอยู่บนเตียงตาจ๋ายายจ๋าฉันต้องขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้ตากับยายต้องมาตายอย่างนี้ขอโทษที่ไม่ได้บอกความจริงให้รู้ว่าฉันเป็นใครดราเก้นคุกเข่าลงที่หน้าเตียงพูดเบาๆกับร่างไร้วิญญาณนั้นฝ่าบาทข้างนอกมีชาวบ้านมาขอเคารพศพตายายเยอะแยะไปหมดแล้วจะให้พวกเขาเข้ามาได้ไหมพะยะค่ะดราเก้นพยักหน้าลุกขึ้นเดินออกมาหน้าบ้านเคนโน่เดินเข้ามาหาฉันเสียใจด้วยจริงๆนะดราเก้นเคนโน่บอกเศร้าๆฉันเองก็เป็นคนออกไปเห็นศพตายายที่ชายหาดวันนี้พายุแรงมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตายายไม่มีใครรู้ว่าตากับยายออกไปทำอะไรที่นั่นเพราะทุกคนก็อยู่แต่ในบ้านหลังจากพายุสงบแล้วฉันก็ไปดูเรือให้เห็นกับตายายว่าอยู่บนชายหาดพอเข้าไปดูก็พบว่าท่านเสียชีวิตแล้วเคนโน่เล่าให้ฟังดราเก้นปล่อยให้เขาเล่าไปเรื่อยๆเพราะไม่อยากบอกให้รู้ว่าความจริงเป็นยังไงขอบใจมากนะเคนโน่ดราเก้นบอกพอพบตากับยายแล้วฉันก็ไปบอกให้คนมาช่วยกันพาตากับยายกลับมาที่นี่นายทำดีแล้วนายกลับมาเห็นตากับยายพอดีนะว่าโชคดีที่ได้เคารพศพก่อนที่ชาวบ้านจะเอาไปฝังดราเก้นพยักหน้าและพูดว่าถ้าจะให้เพื่อนบ้านเข้าไปเคารพศพก็เข้าไปกันเถอะเขาบอกแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านปล่อยให้เคนโน่พูดกับเพื่อนบ้านที่มารอกันอยู่หน้าบ้านดราเก้นเดินเข้าไปหยุดที่หน้าเตียงมองดูร่างตากับยายโคจาเจ้าลองไปค้นดูที่หีบเสื้อผ้าของตากับยายสิว่าพอจะมีผ้าผืนใหญ่สักผืนไหมข้าจะเอามาคลุมร่างตากับยายพะเยะค่ะโคจาทำตามที่ดราเก้นบอกเขาเปิดหีบเสื้อผ้าของตากับยายแล้วค้นหาผ้าผืนใหญ่แต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อพบสิ่งนี้เข้าฝ่าบาทดูนี่สิพะยะค่ะอะไรดราเก้นหันมาสิ่งที่โคจาชูให้ดูคือผ้าไหมสีแดงผืนไม่ใหญ่นักตรงกลางปักลายมังกรสีทองเอาไว้อย่างสวยงามผ้าลายมังกรดราเก้นมองดูผ้าในมือโคจาอย่างงงๆถูกแล้วพะยะค่ะเสียงโคจาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วยังไงดราเก้นยังไม่เข้าใจมองหน้าโคจามองดูผ้าผืนนั้นอีกมันเป็นของฝ่าบาทพระมารดาของฝ่าบาททรงใช้ห่อหุ้มฝ่าบาทไว้ก่อนที่จะมอบฝ่าบาทให้ข้าพามายังโลกมนุษย์ข้าลืมมันไปแล้วข้าลืมไปแล้วว่ามีผ้าผืนนี้อยู่ทำไมเจ้าถึงตื่นเต้นนักที่พบผ้าผืนนี้ก็เพราะว่ามันเป็นของฝ่าบาทและข้าก็ไม่ได้เห็นอะไรที่ทำให้ระลึกถึงแดนมังกรมานานแล้วมันก็เลยอดตื่นเต้นไม่ได้คงเป็นเพราะอย่างนี้มั้งพะยะค่ะงั้นก็ดีแล้วที่เจ้าพบมันข้าจะเอามาคลุมตัวตายายพอดีกับที่เคนโน่เดินนำเพื่อนบ้านเข้ามาเชิญสิเชิญพวกท่านเข้ามาดราเก้นบอกพร้อมกับเอื้อมมือไปหยิบผ้าลายมังกรจากโคจาผ้าผืนนี้เล็กเกินโคจาพูดยังไม่ทันจบดราเก้นก็ขัดขึ้นเสียก่อนไม่เป็นไรเขาพูดสั้นๆจัดการเอามือของเท่าชินกับทาบุข้างที่อยู่ติดกันมาวางทับกันไว้เอามือของเท่าชินทับมือของทาบุจากนั้นก็เอาผ้าลายมังกรคลุมลงไปแต่เพราะว่าผ้าผืนเล็กริมผ้าด้านซ้ายจึงคลุมร่างเท่าชินได้เกือบครึ่งเดียวแล้วริมทางขวาซึ่งคลุมบนร่างของทาบุก็คลุมได้ครึ่งเดียวเช่นกันเขารบศพได้ดราเก้นหันมาบอกเพื่อนบ้านที่เข้ามายืนรออยู่แล้วตัวเขาไปยืนอยู่ข้างเตียงอีกด้านมองดูร่างของเท่าจินและทาบุด้วยความสงบโดยมีโคจาเดินมายืนข้างๆด้วยนอกกระท่อมหลังน้อยของเท่าจินและทาบุเพื่อนบ้านอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เข้ามาเคารพศพกำลังแหงหน้ามองดูท้องฟ้าด้วยสีหน้าแปลกใจและคนวิตกหนึ่งในนั้นมีโซระแม่ของเคนโน่รวมอยู่ด้วยแปลกจริงทำไมอยู่ๆท้องฟ้าก็มืดขึ้นมาเหมือนจะมีพายุอย่างนี้ก็ไม่รู้หล่อนพึมพำแปลกมากจริงๆทำไมเป็นอย่างนี้นะอีกคนว่าเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะอีกคนชี้ไปที่ขอบฟ้าสิ่งที่ทุกคนเห็นคือแสงสว่างที่เรืองรองขึ้นที่ขอบฟ้าเป็นแสงสว่างหลายสีดูระยิบระยับสวยงามดุจแสงเพชรและภาพอันสวยงามนั้นเคลื่อนตรงมายังหมู่บ้าน ยิ่งใกล้เข้ามาก็เหมือนไล่เมฆดำบนท้องฟ้าให้จางหายไปมันอะไรกันแน่สวยจังเคลื่อนมาทางเราเร็วด้วยแล้วจะเป็นอะไรไหมเนี่ยหลายเสียงพูดกันเซ็งแซ่ชี้ชวนกันให้ดูมีทั้งเสียงตื่นเต้นและหวาดกลัวเกิดอะไรขึ้นเคนโนได้ยินเสียงคนตะโกนโบกเวกอยู่ข้างนอกก็เดินออกมาถามแต่พอเห็นท้องฟ้าที่สว่างไสวระยิบระยับเพราะแสงสีอันสวยงามก็อ้าปากค้างเพราะบัดนี้แสงนั้นได้เคลื่อนมาอยู่เหนือหมู่บ้านโคนไนจาแล้วนี่มันอะไรกันเขาอุทานแง่หน้ามองดูสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าโซราเดินเข้ามาหาเจ้าลูกชายเจ้าเข้าไปเรียกดราเก้นออกมาดีกว่าแม่ว่าเขาน่าจะรู้ว่าบนท้องฟ้านั้นมันคืออะไรเคนโนรีบกลับเข้าไปข้างในดราเก้นเขาว่าจะต้องออกไปดูข้างนอกหน่อยดีไหมเฮ้ยนั่นอะไรดวงตาของเคนโนเบิกกว้างเมื่อเห็นผ้าลายมังกรที่คลุมร่างเท่าจินกับทาบุเปล่งแสงสว่างออกมาอย่างน่าอัศจรรย์เช่นเดียวกับดราเก้นและโคจาทั้งสองจ้องมองไปที่ผ้าผืนนั้นอย่างตื่นตะลึงแสงสว่างเริ่มเปล่งรัศมีไปทั่วร่างของสองตายายครู่ใหญ่นั้นแสงก็หายไปดราเก้นเห็นเปลือกตาของเท่าชินกระตุกน้อยๆเขาเพ่งมองอีกครั้งเพราะไม่แน่ใจว่าตาฝาดไปหรือเปล่าเช่นเดียวกันกับโคจาและเคนโนรวมทั้งคนอื่นๆที่อยู่ในห้องตาเท่าเป็นเสียงครางของทาบุที่เรียกหาเท่าชินเบาๆพบผีเคนโนร้องถอยกรูดไปนอกห้องพร้อมคนอื่นๆเหลือแต่ดราเก้นและโคจาเท่านั้นที่ยืนมองสองตายายอย่างไม่เชื่อสายตาทาบุค่อยๆลุกขึ้นนั่งมองหน้าคนนั้นคนนี้อย่างงง
1: ๆโอ้ย
0: ยายเท่าครางเอามือคลำหัวเงยหน้าขึ้นถามดราเก้น
1: เกิดอะไรขึ้นกันนี่ยาย
0: ดราเก้นดีใจจนพูดไม่ออกสุดลงนั่งกอดยายเท่าไว้แน่น
1: ดราเก้น
0: ยายเท่าเรียกเสียงเครือกอดดราเก้นไว้เหมือนกัน
1: ผี
0: เคนโนเดินกลับเข้ามาร้องเสียงดังเมื่อเห็นเท่าชินลุกขึ้นนั่งอีกคน
1: ตา
0: ดราเก้นเรียกเสียงสั่นไม่อยากจะเชื่อสายตาต้องเป็นเพราะผ้าของฝ่าบาทแน่ๆพะยะค่ะโคจากระซิบเขาเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้ดราเก้น
1: ดราเก้น
0: เท่าชินเรียกแต่แล้วก็ทำหน้าเหมือนนึกอะไรออก
1: เทพมั้ง
0: อย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยจ้ะตาดราเก้นรีบขัดพอดีกับที
1: ่ว้ายผี
0: โซระเดินตามลูกชายเข้ามาร้องเสียงหลงยกมือทาบอกหน้าซีดเผือดตาเบิกโพลงถอยกรูดออกไปยืนนอกห้องเท่าชินมองไปที่โซระและคนอื่น
1: ๆเกิดอะไรขึ้นมาทำอะไรกันที่นี่เยอะแยะ
0: เขาถามตกลงยังไม่ตายหรอโซระถามเสียงสั่นตัวสั่น
1: ตายหรือไม่ตายกันแน
0: ่อีกหลายเสียงถามหน้าซีดดวงตาเบิกโพลงไม่แพ้โซระทาบุมองไปที่กลุ่มเพื่อนบ้านทันที
1: เอาดิมันเรื่องอะไรกันถึงมาแข่งกันอย่างนี้เล่า
0: เอาละครับทุกคนตากับยายไม่เป็นอะไรแล้วยังไม่ตายแน่นอนครับดราเก้นผละจากทาบุแล้วบอกทุกคนโคจาช่วยออกไปบอกคนที่อยู่ข้างนอกให้รู้ด้วยว่ายายกับตาไม่เป็นอะไรแล้วตอนท้ายเขาหันไปพูดกับโคจา
1: เออจริงสินี่จะเข้ามาตามนายให้ออกไปดูอะไรข้างนอกหน่อยมัวแต่ตกใจก็เลยลืมไปเลย
0: เคนโนเพิ่งนึกขึ้นได้มีอะไรดราเก้นสงสัยไม่รู้เหมือนกันนายออกไปดูเองดีกว่าเผื่อจะได้รู้บ้างเคนโดบอกดราเก้นหันไปทางทาบุและเท่าชินตากับยายรอผมอยู่ที่นี่นะครับผมจะออกไปดูเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็เดินออกไปโคจาเดินตามไปทันทีข้างนอกกระท่อมหลังน้อยเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างนอกยังคงแงนหน้ามองไปที่ท้องฟ้ากันอยู่เมื่อดราเก้นเดินออกมาและแงนขึ้นไปดูแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าก็เปล่งประกายสว่างมากขึ้นโคจารู้ทันทีว่าบนท้องฟ้านั้นมันคืออะไรพวกเราเองพะยะค่ะเขากระซิบบอกให้ดราเก้นรู้ทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนเสียงลมพายุดังขึ้นเพื่อนบ้านที่กำลังยืนดูต่างพากันเข้าไปหลบอยู่ใต้หลังคากระท่อมที่ยื่นออกมาเพราะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ละคนถามกันเซ็งแซ่ไม่เป็นไรหรอกครับดราเก้นบอกกับทุกคน
1: แล้วนั่นมันคืออะไรเจ้ารู้ใช่ไหมดราเก้นลุงคนหนึ่งถามขึ้นดราเก้นไม่รู้จะบอกว่าอย่างไรเอาไงดีโคจ้าจะอธิบายว่าอย่างไงเขาหันไปถามโคจ้าเบา
2: ๆก็บอกไปตามความจริงจิเทพมังกร
1: เสียงของเท่าชินเขาเดินออกมาข้างนอกพร้อมทาบุ
3: ใครเทพมังกรอะไร
1: หลายเสียงถามพร้อมกันเท่าชินเดินออกไปหน้าบ้านแล้วบอกกับทุกคน
2: ข้าจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่าดราเก้นที่พวกเรารู้จักแท้จริงแล้วก็คือเทพมังกรเทพมังกร
1: ทุกคนตกใจหันไปมองดราเก้นเป็นตาเดียวกันขณะเดียวกันนั้นเองบนท้องฟ้าก็มีแสงสีเงินปรากฏขึ้นส่องเป็นสายยาวลงมายังพื้นทรายหน้ากระท่อมหลายสายเมื่อแสงนั้นมาถึงพื้นก็ปรากฏเป็นร่างของชายหนุ่มแต่งกายเหมือนมนุษย์เพียงแต่เรื่องแต่งกายทุกชิ้นล้วนเป็นสีเงินและงดงามวิจิตรเกินกว่าที่มนุษย์จะมีได้เหล่ามังกรสีเงินและทหารองครักษ์เทพมังกรคุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วก้มศีรษะลงพร้อมกันเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อดราเก้นหรือเทพมังกรของพวกเขา
3: ฟาบาทคนที่อยู่ข้างหน้าสุดเงยหน้าขึ้นมาพูดกับดราเก้น
2: นึกแล้วว่าต้องไม่ใช่คนธรรมดา
1: เคนโนพูดรำพึงท่ามกลางเสียงพึมพำด้วยความแปลกใจระคนตกใจของคนรอบข้างดราเก้นหันไปทางเคนโนไม่ว่าข้าจะเป็นอะไรพวกท่านก็คือเพื่อนของข้าเห็นไหมว่าข้าก็คือดราเก้นของพวกท่านและข้าจะยังช่วยพวกท่านอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าฝ่าบาทจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะพะยะค่ะโคจาเตือนทำไมล่ะดราเก้นสงสัยเพราะฝ่าบาทจะต้องกลับไปดินแดนของพวกเราพะยะค่ะเป็นเสียงของหัวหน้าราชองครักษ์พิทักษ์มังกรทองฟาบาทต้องกลับไปกับพวกเราและมารดาของฟาบาทกำลังรออยู่รวมทั้งพวกเราในดินแดนมังกรด้วย
2: เราต้องกลับไปด้วยหรือนี่
1: สีหน้าของดราเก้น

บอกถูกแล้วพะยะค่ะโคจาพูดขึ้นบ้างเขาเองก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันที่ต้องจากทาบุกับชินไปเพราะมนุษย์สองคนนี้ให้ความเมตตาเขามากแต่เพราะหน้าที่เขาจำเป็นต้องตัดใจฟาบาต้องกลับไปก่อนไปให้ประชาชนของเราเห็นพระองค์ก่อนแล้วพระองค์ค่อยกลับมาเยี่ยมเพื่อนๆของเราที่นี่ใหม่ข้าเข้าใจดราเก้นพยักหน้าเขาเดินไปหาทาบุกับเท่าชินตายายชินทำท่าจะถอยหลังเพราะไม่กล้าพูดกับเทพมังกรแต่ถูกดราเก้นจับมือไว้ต่างจากทาบุที่เดินเข้ามาหาแบบไม่เกรงกลัวเพราะในความรู้สึกของนางดราเก้นก็ยังเป็นหนุ่มที่นางรักเหมือนลูกอยู่นั่นเองจำไว้นะฉันรักตากับยายมากฉันจะรีบกลับมาทันทีที่สามารถกลับมาได้ดราเก้นกอดสองตายายไว้เจ้าอู่ไปทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีเถอะเราทั้งสองคนอยู่ตรงนี้และคิดถึงเจ้าเสมอจำเอาไว้ว่าเรารักเจ้ามากเหมือนกันทาบุเสียงเครือกอดเด็กหนุ่มที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไปเถอะเทพมังกรไปทำหน้าที่ของท่านให้ดีเท่าชินเองก็เสียงเครือเขากอดดราเก้นแล้วถอยออกมามองเต็มตาไม่นึกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ฉันสัญญาหน้าตาฉันจะกลับมาดราเก้นให้สัญญาอย่างหนักแน่นเคนโนฉันฝากยายกับตาด้วยนะตอนท้ายเขาหันไปพูดกับเคนโนเคนโนยืดอกพร้อมกับก้าวมายืนข้างหน้าได้พะยะค่ะข้ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ฝ่าบาทไว้วางใจแล้วเคนโนก็คงให้ดราเก้นอย่างงามจนทุกคนอดยิ้มไม่ได้กับสีหน้าและท่าทางภาคภูมิใจของเขาถึงอย่างนี้ข้าก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนดราเก้นบอกลาทุกคนแล้วเดินไปหาราชองครักษ์พร้อมกับโคจาเขาหันมาโบกมือให้ทุกคนอีกครั้งก่อนจะไกลร่างเป็นลำแสงสีทองเช่นเดียวกันกับโคจาและราชองครักษ์อื่นๆที่ไกลร่างเป็นลำแสงสีเงินและหดตัวกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกันมังกรทองเสียงคนที่อยู่หน้ากระท่อมของทาบุและเท่าชินพากันร้องขึ้นเมื่อเห็นร่างของมังกรทองอันสวยงามลอยอยู่บนท้องฟ้าให้เห็นครู่หนึ่งก่อนจะพุ่งทะยานหายไปริมขอบฟ้าเบื้องหน้าบทที่12คำสัญญา3ปีผ่านไปทาบุกับชินและเคนโนช่วยกันทำว่าวรูปมังกรทองอยู่ที่ลานหน้ากระท่อมหลังน้อยเสร็จแล้วระวังหน่อยระวังหน่อยเคนโนทาบุเตือนท่าทางของทาบุเต็มไปด้วยความระมัดระวังยายเท่ามองดูเบ้ารูปมังกรทองที่ยาว30เมตรด้วยความรักและความหวงแหน3ปีที่ผ่านมานี้ทุกปีเมื่อใกล้ถึงปีใหม่ทาบุจะชวนเท่าชินมาช่วยกันทำเบ้ารูปมังกรทองโดยมีเคนโนมาช่วยทั้ง3คนช่วยกันอย่างตั้งใจทำอย่างประณีตบรรจงแล้วเคนโนเป็นคนวาดลวดลายระบายสีว่าวสวยงามสุดฝีมือทุกปีแม้เขาจะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องตั้งใจขนาดนี้และเมื่อทำเสร็จแล้วทุกคนในหมู่บ้านจะจัดงานฉลองและช่วยกันเอาว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าวันนั้นจะเป็นวันที่สนุกที่สุดของเด็กๆทุกคนในหมู่บ้านด้วยแปลงว่าวรูปมังกรทุกปีเพราะอะไรเคนโนถามแล้วก็แปลกจริงๆด้วยที่ฉันก็อยากมาช่วยตากับยายทุกครั้งเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันข้ากับตาเท่าก็มักจะผลัดกันฝันเห็นมังกรทองบ่อยๆและในฝันของข้าก็รักมังกรทองมากเลยทาบุบอกแปลกนะแปลกมากฉันไม่เคยฝันถึงมังกรทองเลยแต่พอเห็นตากับยายทำว่ารูปมังกรทองฉันก็ชอบแล้วก็รู้สึกราวกับว่าตัวเองเคยเห็นมังกรทองจริงๆมาแล้วอย่างนั้นน่ะมีหน้าเราเจ้าถึงเขียนลวดลายระบายสีว่าวมังกรสวยงามทุกปีเลยเท่าจินว่ามันแปลกนะเคนโนพูดอีกแต่ก็พูดได้ไม่จบเพราะว่าถูกเท่าจินขัดคอแปลกอะไรของเจ้าอีกล่ะเคนโนวันนี้พูดแต่คำว่าแปลกหลายครั้งแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่ตาก็มันแปลกจริงๆเคนโนหัวเราะแล้วมีอะไรแปลกอีกล่ะทาบุพลอยหัวเราะไปด้วยก็แปลกตรงที่ว่ายายจะทำว่าวในช่วงเวลานี้เหมือนกันทุกปีพอทำเสร็จพวกเราในหมู่บ้านก็จะมาฉลองว่าวมังกรทองของตากับยายอย่างสนุกสนานในวันเดียวกันทุกปีเลยยายกับตาไม่สังเกตบ้างเหรอเคนโนถามในตอนท้าย

0: จริงของเจ้าเคนโนนะข้าไม่เคยสังเกตเลยท่าบุว่าเท่าจินก็พยักหน้าหงึกหงึกเดี๋ยวนี้คนในหมู่บ้านก็รอเวลาฉลองว่าวมังกรของตากับยายทุกปีจนกลายเป็นประเพณีแล้วรู้ไหมล่ะข้าเองก็พึงรู้นะนี่เท่าจินพลางแงนหน้ามองท้องฟ้ายามบ่ายจัดที่เป็นฟ้าสดและมีแสงสีทองเป็นสายพาดยาวสุดขอบฟ้าผิวน้ำริมขอบฟ้าสะท้อนกับแสงสีทองเป็นประกายระยิบระยับไปทั่ว ดูนั่นสิข้าว่าเราเอาว่าวไปชายหาดได้แล้วมั้งทั้งสามช่วยกันนำว่าวมังกรทองไปวางไว้ที่ชายหาดเตรียมชักขึ้นสู่ท้องฟ้าแปลกแฮะเคนโนพูดเบาๆคนเดียวไม่กล้าพูดดังเพราะกลัวชินกับทาบุจะว่าเอาอีกว่าพูดคำว่าแปลกอีกแล้วแต่ทั้งสองก็ได้ยินจนได้แปลกอะไรของเจ้าอีกล่ะทาบุกับชินถามพร้อมกันแล้วหัวเราะเคนโนมองไปทางกลุ่มชาวบ้านที่กำลังพากันเดินตรงมาที่ชายหาดซึ่งเป็นอย่างนี้มา3ปีแล้วทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หญิงหรือชายล้วนแต่งตัวสวยงามไปหน้ายิ้มแย้มพูดคุยส่งเสียงหัวเราะกันมาแต่ไกลก็นี่ไงทำให้ฉันต้องพูดคำว่าแปลกอีกครั้งเคนเนอร์บอกคนในหมู่บ้านจะรู้ว่าเราทำว่าวเสร็จเมื่อไรแล้วก็จะออกมาที่ชายหาดเมื่อไรเห็นไหมพอเราเอาว่าวออกมาชายหาดปุ๊บคนในหมู่บ้านก็พากันออกมาที่ชายหาดปั๊บแล้วก็แต่งตัวมาสนุกเต็มที่เลยทุกคนตั้งใจมาช่วยกันเอาว่าวขึ้นฟ้ากับเราทาบุกกับชินพยักหน้าหงึกๆพลางยกมือโบกทักทายเพื่อนๆร่วมหมู่บ้านที่เดินเข้ามาใกล้ท้องฟ้าเหนือชายหาดของหมู่บ้านโคในจาเริ่มมีสีทองและสีเงินเรืองรองขึ้นข้าอยากลงไปหาตากับยายเหลือเกินโคจาเทพมังกรตรัสกับโคจาขณะมองลงไปที่ชายหาดด้านล่างจะลงไปก็ได้หนีพะเยค่ะเพราะฝ่าบาททำให้ทุกคนลืมฝ่าบาทไปแล้วแต่ทำไมตากับยายถึงยังไม่ลืมเทพมังกรเทพมังกรตรัสเหมือนรำพึงมองจากท้องฟ้าลงไปดูเท่าจินกับทาบุด้วยความคิดถึงคงเป็นเพราะตากับยายรักฝ่าบาทมากถึงฝ่าบาททำให้ทุกคนลืมได้แต่ความรักที่ตายายมีให้ฝ่าบาททำให้ฝ่าบาทไม่สามารถลบภาพของฝ่าบาทไปจากหัวใจของทั้งสองได้หมดมันจึงทำให้ทั้งสองรู้สึกเหมือนได้ฝันเห็นมังกรทองแล้ววันที่ทั้งสองทำว่าวมังกรทองนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ฝ่าบาทจากตากับยายมามันเหมือนทุกอย่างยังฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของทั้งสองตายายนะพะยะค่ะอาจจะเป็นอย่างที่เจ้าว่าก็ได้ถ้าอย่างนี้การที่ข้าทำให้ตากับยายลืมข้ามันก็ไม่มีประโยชน์นะสิแต่ข้าว่าฝ่าบาททำถูกแล้วที่ทำให้ทุกคนลืมฝ่าบาทได้เพราะเวลานี้ตากับยายคิดว่ารู้จักฝ่าบาทจากความฝันเท่านั้นทั้งสองไม่รู้สึกทรมานกับการจากมาของฝ่าบาทเพราะคิดว่ามังกรทองเป็นเพียงความฝันไม่ได้เคยพบเห็นจริงๆถ้าหากว่าทั้งสองจะทุกข์ทรมานเพราะความคิดถึงแย่แล้วพะยะค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าสงสารมากเพราะวันหนึ่งดินแดนมังกรเท่ากับ3ปีของมนุษย์จริงของเจ้านะโคจาแล้วเคนโน่ล่ะเขาทำเหมือนยังไม่ลืมข้าเหมือนกันนั่นก็อาจจะเป็นเพราะฝ่าบาทฝากให้เขาก็ได้นะพะยะค่ะเทพมังกรมองดูเท่าชินกับทาบุและเพื่อนบ้านของทั้งสองที่ช่วยกันเอาว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสนุกสนานเราลงไปกันเถอะเทพมังกรชวนและไม่รอฟังคำตอบจากโคจาร่างของเทพมังกรก็กลายเป็นลำแสงสีทองพุ่งตรงลงไปยังโลกมนุษย์ทันทีมาจากไหนกันล่ะพ่อหนุ่มทาบุกำลังเอาใจช่วยเด็กหนุ่มในหมู่บ้านที่กำลังพยายามเอาว่าวมังกรขึ้นสู่ท้องฟ้าหันมาเห็นชายหนุ่มแปลกหน้าสองคนเดินมาอยู่ข้างๆก็ถามอย่างเป็นมิตรเทพมังกรและมังกรเงินในร่างมนุษย์ยิ้มเราทั้งสองคนเป็นนักท่องเที่ยวครับยายเห็นคนที่นี่กำลังเอาว่าวขึ้นก็เลยเดินมาดูท่าทางสนุกดีนะครับเทพมังกรบอกมาแถวนี้บ่อยไหมทำไมหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นท่าบุยิ้มดีใจรู้สึกถูกชะตากับชายหนุ่มผู้ยืนข้างๆขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเอานั่นใครล่ะเสียงของเท่าจินเขาเดินยิ้มเข้ามาหามาเที่ยวกันเหรอครับตามังกรตอบมองดูเท่าจินด้วยความรักและความคิดถึงถ้าทำได้ก็อยากเข้าไปกอดทาบุกับจินทันทีโอ้ยตายายเอาไม่ขึ้นเลยปีนี้ลมไม่ค่อยมีเสียงเคนโน่บ่นเข้ามาเอ้านั่นใครล่ะตาน
1: ักท่องเที่ยวนะเขามาเที่ยวดู
0: เคนโน่ขา ขมิ้นมองทำหน้าแปลกหน้าคุ้นๆนะเคยมาเที่ยวแถวนี้แล้วหรือเปล่าครับผมชื่อเคนโนเป็นไกด์นำเที่ยวอยู่ที่นี่รู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นคุณทั้งสองคนมาก่อนนะคุณนั่นเองเราสองคนไม่ได้มาที่นี่แต่มีเพื่อนเคยมาคุณเป็นไกด์นำเที่ยวให้กลุ่มเพื่อนของผมโคจาพูดแทนเทพมังกรเพื่อนผมบอกว่าคุณเก่งมากเคนโนยิ้มปลื้มแต่ขอโทษนะคุณชื่ออะไรครับผมชื่อโคจานี่ก็ดราเก้นโคจาบอกดราเก้นโคจาเชิญมาสนุกกับพวกเราสิครับเคนโนเชิญกำลังต้องการคนช่วยพอดีผมไปช่วยคนเดียวก็ได้เพื่อนของผมไม่ชอบออกแรงปล่อยให้คุยกับตายายดีกว่าโคจาบอกอย่างรู้ใจเทพมังกรแล้วก็เดินไปกับเคนโนลมเริ่มแรงขึ้นเมื่อโคจาออกเดินเมื่อไปถึงกลุ่มชาวบ้านก็กำลังช่วยกันเอาว่าวขึ้นฟ้าโคจาเข้าไปจับเชือกเหมือนคนอื่นและพอแตะถูกเชือกเท่านั้นว่าวเทพมังกรก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างง่ายดายมีงานสนุกอย่างนี้ทุกปีเลยเหรอครับยายเทพมังกรถามทาบุซึ่งกำลังมองเขม่งอยู่ที่พระองค์ก็เพิ่งจะมีได้3ปีนี่เองว่าแต่เมื่อกี้บอกว่าชื่อดราเก้นงั้นเหรอทาบุถามเท่าจินเองก็สนใจในตัวเทพมังกรไม่น้อยครับผมดราเก้นเทพมังกรยิ้มกับทาบุและชิน
1: ดราเก้นล่ะข้าชอบชื่อนี้นะมันดูเพราะดี
0: ทาบุบอกมองดูดราเก้นเต็มตาประกายตาเต็มไปด้วยความรักความปราณียกมือแตะแขนเขา
1: จะอยู่เที่ยวที่นี่อีกนานไหม
0: ไม่ครับวันนี้ก็กลับแล้ว
1: ถ้าผ่านมาทางนี้อีกก็แวะมาที่นี่บ้างนะ
0: เท่าชินชวนรู้สึกฉกชะตากับดราเก้นเป็นอย่างมากครับแล้วผมจะแวะมาอีกและจะมาทุกปีที่มีงานฉลองที่นี
1: ่ดีดีมาอีกนะเชิญมาสนุกกันเถอะ
0: ท่าบุบอก
1: คุยกับคนแก่นะไม่สนุกหรอกไปสนุกกับสาวๆหน่อยไป
0: ไม่เป็นไรครับผมขออยู่กับตายายที่นี่ดีกว่าท่าบุกับเท่าชินรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ยินอย่างนั้นทั้งสามนั่งลงคุยกันที่ชายหาดอย่างเพลิดเพลินเหมือนอยู่ที่ตรงนั้นตามลำพังเพียงแค่3คนทั้งเท่าจินและทาบุไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยกระทั่งดึกโคจามาเปิดโอกาสให้เทพมังกรอยู่กับสองตายายนานก็เดินมาหาเขาสบตาเทพมังกรเพื่อบอกว่าถึงเวลากลับแล้วเห็นว่าจะต้องลากลับแล้วล่ะครับเทพมังกรบอกพร้อมกับลุกขึ้น
1: จะกลับแล้วเหรอน่าเสียดายกำลังสนุกอยู่เลย
0: เท่าจินว่าแล้วผมจะมาใหม่นะครับเทพมังกรบอกลืมบอกไปว่าเราทั้งสองคนเป็นโค้ชนักว่ายน้ำด้วยเห็นเด็กที่นี่ว่ายน้ำเก่งกันหลายคนเราจะกลับมาช่วยฝึกและส่งเด็กๆไปแข่งระดับชาตินะครับดีไหม
1: ดีดีก็ให้มาช่วยกันเถอะอย่าลืมนะกลับมาอีกนะ
0: ท่าบุมองดูชายหนุ่มที่บอกว่าชื่อดราเก้นอีกครั้งความรักใคร่เอ็นดูฉายชัดในแววตาครับผมต้องกลับมาแน่จะทำอย่างที่พูดให้ได้ครับเทพมังกรบอกยิ้มให้กับชินและท่าบุอีกผมไปก่อนนะครับลาก่อนครับโคจาบอกแล้วเดินตามเทพมังกรไปทาบุกับจินมองตามชายหนุ่มทั้งสองเดินจากไปจนเกือบลับสายตาเมื่อเคนโนวิ่งกลับมา
1: เอ้าสองคนนั้นไปแล้วเหรอตาเขาสัญญาว่าจะกลับมาอีก
0: เท่าจินบอกยังคงมองตามสองหนุ่มไปไม่วางตาจนกระทั่งลับหายไป
1: บอกว่าจะมาฝึกเด็กในหมู่บ้านเราเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติ
0: ก็ดีสิตาหมู่บ้านเราจะได้มีชื่อเสียงทีนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่ก็แปลกนะตาย
1: ังไม่เลิกแปลกอีกล้อเคนโน
0: ่ท่าบุหัวเราะหันกลับมาทางเคนโน่ขออีกทีนะยายที่ว่าแปลกผมรู้สึกว่าชอบสองคนนั้นเท่านั้นเองรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานทั้งที่เพิ่งจะพบกันแท
1: ้ๆข้าก็เหมือนกัน
0: ท่าบุกับจินพูดพร้อมกันแล้วต่างสบตากันก่อนจะหัวเราะ
1: ข้าดีใจนะที่เขาบอกว่าจะกลับมาอีก
0: ท่าบุบอกหันกลับไปมองทางที่เทพมังกรเดินหายลับไปอีกครั้งเท่าจินและเคนโนก็มองไปทางนั้นด้วยเทพมังกรทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเท่าจินและท่าบุจริงๆทุกปีมนุษย์เทพมังกรจะมาอยู่ที่บ้านโคนายจาในฐานะผู้ฝึกสอนนักว่ายน้ำและมาฝึกเด็กในหมู่บ้านจนว่ายน้ำเก่งและได้รับการคัดเลือกไปว่ายน้ำระดับชาติจนได้เป็นแชมป์กันหลายคน
1: เทพมังกรสนุกและมีความสุขมากแต่นั่นก็แปลว่าเทพมังกรจะต้องออกมาจากแดนมังกรวันละ3ครั้งเพราะ3ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของมังกรนั่นเองก็เหมือนใช้ชีวิตตามปกติเลยนะคะเพราะว่า1วันของเทพมังกรเท่ากับ3ปีของโลกมนุษย์ค่ะเขาก็เหมือนต้องมาเจอเท่าชินกับทาบุทุกวันทุกวันนะคะก็เลยทำให้อาจจะคลายความคิดถึงลงไปได้บ้างทั้งที่ไม่รู้อะค่ะว่านี่คือเด็กที่เขาเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กและกลายเป็นเทพมังกรสนุกดีค่ะเพลิดเพลินกับหนังสือเล่มนี้จบลงไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการสวนอักษรแล้วค่ะมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพหนุนรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงชุมชนปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองพาณิชย์เกษตรและเครือข่ายภาคเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพโดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นางนิดพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และนายจักรินทร์สิรินทรภูมินายอำเภอหางดงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักอำเภอหางดงมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน8คันทั้งรถขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กพร้อมทั้งจัดบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยอีกกว่า60บูธรวมถึงร้านค้าโมเดิร์นเทรดที่นำสินค้าราคาถูกมาร่วมจำหน่ายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอเพื่อลดภาระค่าครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ารถพุ่มพวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกได้ถึงครัวเรือนช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าโดยภาครัฐได้สนับสนุนการดำเนินการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยให้เครือข่ายรถพุ่มพวงสามารถกระจายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความสนใจจากร้านค้าผู้ประกอบการและเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในการนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจากรถพุ่มพวงและบูธจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนกรวดน้ำคว่ำขัง
12: ทำไมคนถึงต้องเทน้ำทิ้งหลังจากตักบาตรกันนะนั่นเขาเรียกว่ากรวดน้ำต่างหากละ9เต็มแล้วทำไมต้องกรวดน้ำล่ะ
13: การกรวดน้ำหมายถึงการอุทิศส่วนบุญให้ด้วยวิธีหยั่งน้ำไงจ๊ะเป็นสัญลักษณ์ว่าให้ไปอย่างเด็ดขาดไม่ต้องการเรียกกลับคืน
12: อ๋อเหมือนจะเคยอ่านเจอในวรรณคดีเอ๊แต่คงไม่ใช่หรอกในเรื่องที่อ่านเขาใช้คำว่ากรวดน้ำไม่ใช่กรวดน้ำ
13: คำว่ากรวดน้ำในสมัยก่อนบางคนใช้ว่าตรวจน้ำนะเก้าแต้มไปอ่านวรรณคดีเรื่องอะไรมาจ๊ะ
12: ขุนช้างขุนแผนน่ะเมี้ยวตอนนี้เก้าแต้มกำลังพยายามอ่านหนังสือให้มากขึ้นจะได้ฉลาดฉลาด
14: เหรอแล้วจำได้มีว่าในหนังสือเขาว่าอะไรบ้าง
12: จำไม่ค่อยได้แล้วละเหมียวที่จำได้ว่ามีคำว่าตรวจน้ำเพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจน่ะ
14: อ้าว
13: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องนี้ศรีสวัสดิ์ก็อ่านมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะไขข้อสงสัยให้เองนะจ๊ะมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับคำว่ากรวดน้ำอยู่คือกรวดน้ำคว่ำขันตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่าตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย
14: ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกันเลยนี่เมียว
13: ก็ขันเป็นภาชนะใส่น้ำที่จะกรวดน้ำเมื่อความเสร็จแล้วก็แสดงว่าไม่ใช้หรือยุติการใช้ไงล่ะ
14: ก็เลยใช้สำนวนนี้เพื่อตัดร้อนเหรอเมียว
13: ใช่แล้วจ้ะบางครั้งจะเปลี่ยนจากกรวดน้ำคว่ำขันเป็นกรวดน้ำคว่ำกะลาเพื่อแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งก็มี
12: ใช่แล้วใช่แล้วในหนังสือเขาใช้คำว่าตรวจน้ำคว่ำกะลาเมียว
14: ใครเป็นคนพูดประโยคนี้เหรอเก้าแต
12: ้
14: ม
12: ไม่ค่อยแน่ใจนะเมียว
14: อ้าว
13: แล้วในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสักติพลเศษก็มีสำนวนนี้ปรากฏอยู่ด้วยในตอนที่นางวันทองหึงกันกับนางลาวทอง
12: โอ้จำได้แล้วเหมียวจำได้แล้วอยู่ตอนนั้นนั่นเองแต่บทประพันธ์ตอนนั้นขึ้นต้นว่าอย่างไรนะ
13: ได้ตรวจน้ำคว่ำกะลากันวันนี้
12: อันจะกลับคืนดีอย่าสงกา
13: ใช่แล้วจ้า
14: โหเศร้าจังเลยนะแล้วเรื่องเป็นอย่างไรต่อเหรอ
12: ขุนแผนก็โกรธทิ้งนางวันทองไปนางจึงต้องตกเป็นภรรยาขุนช้างนะสิ
14: โหยเศร้าจัง
13: แต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะจ๊ะยังมีตอนต่อไปอีกตั้งยาวแน่
14: จริงเหรออย่างนี้ต้องรีบไปหาอ่านต่อแล้วสิเมีย

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พบไดโนเสาร์ยักษ์สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบฟอสซิลในจังหวัดชัยภูมิตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในไทยนักวิทยาศาสตร์พบไดโนเสาร์ยักษ์คอยาวสายพันธุ์ใหม่จากซากฟอสซิลที่ถูกขุดพบในประเทศไทยเมื่อราว10ปีก่อนไดโนเสาร์ชนิดนี้มีชื่อว่านาคาไททันโดยไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีน้ำหนักตัวถึง27ตันหรือเทียบเท่ากับช้างเอเชียตัวเต็มวัย9เชือกและลำตัวยาว27เมตรซึ่งยาวกว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์ดิโพโคคัสโดยนาคาไททันเองก็ยังจัดอยู่ในวงเดียวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ดิโพโดคัสหรือวงซอโรพอดหรือวงที่ใช้เรียกสัตว์กินพืชคอยาวการค้นพบครั้งนี้ต่อยอดมาจากเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งมีการพบซากฟอสซิลที่พบแนวริมสระน้ำแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อเวลาผ่านไปทีมนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรและไทยจึงระบุสายพันธุ์ดังกล่าวได้สำเร็จพวกเขาระบุว่าการค้นพบครั้งนี้ช่วยสร้างความกระจ่างให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในยุคโบราณเอื้อให้ไดโนเสาร์ขนาดยักษ์มีวิวัฒนาการและเติบโตขึ้นได้อย่างไรโดยไดโนเสาร์ชนิดนี้ชื่อเต็มว่านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสโดยคำว่านาคาอาจอ้างถึงพญานาคตามคติความเชื่อชาวบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคำว่าไททันอ้างถึงเทพเจ้าในตำนานกรีกและชัยภูมิเอนซิสหมายถึงจากชัยภูมิซึ่งเป็นจังหวัดที่ขุดพบซากฟอสซิลนี้มันมีชีวิตอยู่ราว100ถึง120ล้านปีก่อนหรือประมาณ40ล้านปีก่อนยุคของไทแรนโนไซรัสเล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ไทแรนโนไซรัสเล็กซ์ถึง2เท่าจบข่าวยอมรักไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนปลาทูน่า
9: เห็นเราไม่ว่าอะไรเอาปลาทูน่ามาให้กินเราไม่ใช่แมวฝรั่งสักหน่อย
10: บ่นอะไรเจ้าวิเชียรมาก
9: บ่นยายแมนสิเอาปลาทูน่ามาให้กินเราชอบปลาทูปลาทูธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ปลาทูน่าเราชอบกินปลาทู
10: ยายแมนแกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปลาทูนะสิเขาเขียนที่กล่องว่าปลาทูนายายเมาก็เลยเข้าใจว่าเป็นปลาทูที่มาจากท้องนา
9: ปลาทูเป็นปลาทะเลจะไปอยู่ในนาได้ยังไงกัน
10: นั่นนะสิปลาทูในนาไม่มีแต่ปลาทูน่าในทะเลทั้งปลาทูและปลาทูน่าเป็นปลาทะเลแต่เป็นปลาคนละชนิดกัน
11: แล้ว

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661